0: หญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา23นาฬิกาผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการwelfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
0: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
2: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยพูตาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกส
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งพูตานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกสก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลาง ดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
1: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี้
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชรูเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น นพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันซีเกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
2: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธเขมาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห่วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศ
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
0: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไก่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไง และก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่

0: ได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
2: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนิโยให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน ยังต้องติดตามสถาน

0: การณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
1: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลของปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
0: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
2: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดและก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้พอแคสต์ไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกนะครับที่และก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดและอยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
0: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ทุเรียนมังคุดและสตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
5: ดิฉันจัตติยาปลมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
4: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26-29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
6: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
7: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอไปยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยและต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
6: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
3: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
8: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลิแวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งฉลาบุรีณัชรัตน์วงศ์หาฤทัยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลก แต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบการพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่างซีเกมหรือเอเชียนเกมซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบการพนันและพรบกีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบการพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
9: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจแล้วครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกฤทธิ์ทีมเขาแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาระดับตัวน้อย120คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ 30-40 ตัวซึ่งว่าที่ถ้าที่ไทยมีอะคาเดมี่แบบเขาผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนครับ
8: ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
10: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบการพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได
8: ้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบการพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบการพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงลำพูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี 72 พรรษาจังหวัดลำพูน
1: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามเทวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับปะกันเจ้าวันที่21มิถุนายน2569ในวันอาทิตย์นะฮะที่ท้องฟ้าสดใสต้อนรับวันแห่งครอบครัวที่คุณน่าใจเสมอว่าวันอาทิตย์เป็นวันแห่งครอบครัวที่ได้มาพบมาปะหน้ากันถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลูกและก็หมุนคลื่นมาฟัง FM 95สวทลำพูนนะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะครับตีบอกว่าฮื้อความรู้กู้ความสุขกับทุกคนนะครับช่วงนี้นะครับบอกว่าฝนจะเริ่มเบาบางกันไปนะครับอาจจะมีกันตกกันพ่องเนาะช่วงแรงๆค่ำๆนะฮะที่บอกว่าอากาศของเราได้กับมีกันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่บอกว่าที่ไหนได้นั่นก็คือครอบครัวของเราต้องอยู่ด้วยการเตรียมความพร้อมเสมอนะฮะในเจ้าวันนี้ครอบครัวของเราตื่นมาทำมาอย่างพ่องนะฮะกับสมาชิกของคนในครอบครัวตื่นเจ้ามาทำกับข้าวกับป๋าหรือว่าช่วยกันทำความสะอาดบ้านหรือว่าวันนี้เตรียมข้าวกับป๋าเพราะวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระแล้วครับนะฮะอาจจะมีการทำห่อขนมข้าวต้มกันนะฮะหรือว่าการทำสวยดอกสวยไม้นะฮะที่บอกว่าจะเตรียมไปวัดไปวากันในวันพรุ่งนี้ตัวเองนะฮะสำหรับทุกๆครอบครัวนะฮะวันนี้ดีเจคุณนตีมาปะกับหมู่เฮาเนาะใน8โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าโดยประมาณนะครับตีบอกว่าเรามาฮื้อความรู้ทุกๆวันอาทิตย์หนึ่งคุณก็จะได้มาปะกับผู้ฟังครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เรามาปะหน้ากันนะฮะแล้ววันนี้จนทุกครอบครัวนะฮะที่บอกว่ามีสบัดสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะและเป็นผู้ใจลายเดิมลงทะเบียนยันยืนซิดนะฮะยืนยันสิทธิ์ของตัวเก่าเนาะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะวันนี้วันสุดท้ายเนอวันที่21มิถุนายน2569สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะอันนี้เป็นลายเดิมนะฮะที่บอกว่าต้องมายืนยันสิทธิ์ภายในวันนี้21มิถุนายน2569จนถึงประมาณเที่ยงคืนนะฮะ11โมงเมื่อคืนนะฮะกองบอกว่าต้องมีความพร้อมกันอยู่บ้านเหลือแห่ง700,000กว่ารายนะครับที่บัตรได้มายืนยันสิทธิ์นะครับใครรู้นะฮะอีป้ออีแม่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประลงบัตรจ้างกับช่วยประลงกรรมนะฮะลงผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับเข้าไปพิมพ์บอกว่าไทยช่วยไทยก็ได้นะฮะเข้าไปยืนยันสิทธิ์หรือว่าธนาคารนะครับช่วงนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะธนาคารที่ไหนพ่องเปิดในห้างก็เข้าไปเนาะมีกรุงไทยนะครับที่คุณนัทเห็นนะฮะกรุงไทยเปิดอยู่ในห้างเนาะและก็จะมีแอปตัวนะครับแอปเป่าตังนะครับที่เข้าไปยืนยันซิทสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรายเดิมอยู่แล้วนะฮะบดีลืมกันเนอร์นะฮะเพราะว่าสวัสดิการของรัฐนั้นเนี่ยของเราสำคัญที่สุดนะครับที่บนบอกว่ายืนยันเพื่อการตรวจสิทธิ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้ไปเป็นตามระบบเนาะขั้นตอน1 2 3ของเราต้องไปตามระบบนะครับเพื่อจะมีการรองรับและตรวจสอบให้ถูกต้องตามนะฮะในระบบที่บอกว่าอยากคือเข้ามามีส่วนร่วมตัวการนะฮะที่บอกว่าสร้างสังคมไทยช่วยไทยช่วยไทยตัวการตัวเองนะฮะและแฮมปอนเนาะในครอบครัวของเราก็ช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือเนอะนะฮะสำหรับในการตรวจสิทธิ์นะฮะวันนี้วันสุดท้ายยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐแห่งรัฐรายเดิมตัวนะครับคุณน่าจะเล่าฟังเนาะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อบอกว่าตึงยมตึงอิดตึงเหนื่อยนะฮะ มันและก็มันก็ม่วนนะเพราะว่าความเป็นสีสันของพี่น้องหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนเนาะตีเปิ้ลบอกว่าทำกิจกรรมร่วมกันนั้นก็คือละปูนสัมพันธ์เกมครับที่ช่วงที่ผ่านมา2อาทิตย์เนาะตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนกลางเดือนนะฮะแล้วก็จะมีประมาณปลายเดือนวันที่27นะฮะเป็นวันเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพบุคลากรจังหวัดลำพูนครั้งที่1ประจำปี2569ละปูนสัมพันธ์เกมครับสปะนะฮะเพิ่นบอกว่านี่ละปูนสัมพันธ์ของเฮาแต้ๆเลยนะฮะอย่างคุณนัทเนี่ยอยู่สีแดงเนาะก็จะมีหลายๆกระทรวงกันที่มาร่วมกันนะฮะที่บอกว่าช่วยกันแข่งขันกีฬามีกระทรวงแรงงานนะฮะวัฒนธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมนะฮะกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็มีเนอร์นะฮะและก็จะมีทางด้านไปรษณีย์นะฮะทางรัฐวิสาหกิจโดยที่เป็นมาร่วมในกระทรวงของครูเนาะกระทรวงการคลังสัมภากรสรรพสันมิตรคลังจังหวัดนะฮะที่เป็นมาร่วมกันและก็จะมีหลากหลายนะฮะกรมกระทรวงแรงงานมีประกันสังคมนะฮะที่เปิดมาร่วมกันเนาะที่บอกว่าแข่งขันกีฬามีทั้งแชร์บอลหญิงฟุตบอลชายนะฮะวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงนะฮะที่เฮาบอกว่าผ่านกันมาเรียบร้อยละสู้กันมาสีแดงหนึ่งเข้าร่วมนะฮะแต่เข้ารอบพ้องนะฮะเขาบอกว่าสร้างสัมพันธภาพอันดีที่สุดเนาะหมายถึงว่าการได้พบได้ปะหน้ากันนะฮะเวลาหลังเลิกงานจากเขาทำงานทั้ง1อาทิตย์หรือว่า1เดือนมาและช่วงแรงเขามาออกกำลังกายด้วยกันแต่เป็นแนวการแข่งขันและบอกว่าสร้างสัมพันธภาพละปูนสัมพันธ์เกมของเขานะฮะถือว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เขามาร่วมกันตึง8สีนะครับมีสีเขียวน้ำเงินขาวเหลืองแดงชมพูม่วงและฟ้านะครับที่เขามาร่วมกันเนาะและมีวันที่27นะครับจะจัดงานใหญ่นะครับไปร่วมกันที่สนามกีฬาขบวนนะครับเคลื่อนจากศาลากลางหลังเก่านะฮะมายังสนามกีฬาของอบจ.นะฮะในวันที่27มีการแข่งกองเชียร์เชียร์ลีดเดอร์กีฬาชนะเลิศฟุตบอล VIP นะครับและก็จะมีการกีฬาสุดมันนะฮะกีฬาเกี่ยวกับวิ่งสามขาวิ่งกระสอบชักกระเยอและกีฬามหาสนุกต่างๆนะฮะที่เราจะมาจัดกันในวันที่27นะฮะมิถุนายนเนาะฝากกันไว้ตัวนะครับไปร่วมไปเชียร์กันละปูนสัมพันธ์เกมครั้งที่1นะฮะสำหรับจังหวัดละปูนของเรานะครับม่วนงานสันเล้ากันไปคุณนัทโยมไป 3-4 วันนี่นะฮะพ่อบอกว่าร่างกายของเราเนาะไม่ได้ออกกำลังกายกีฬาเมินมาฟิตกำเดียว2อาทิตย์เนี่ยอ๊อโทนะฮะร้อยออนปันโลกบนว่าเนาะสปะตึงปวดหัวเข่ามีตึงเมื่อยแตกนะฮะหรือว่าสปะนะฮะที่บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีการต่อต้านหรือว่าอาจจะเป็นบาดแผลอักเสบนะเขาก็บอกหูในร่างกายของเราเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดเพื่อต้านทานโรคเนาะและก็สร้างสัมพันธ์ทภาพอันดีของคนในครอบครัวตัวเองนะครับครอบครัวของครอบครัวละปูนของเฮาตัวและก็หน่วยงานราชการที่เฮาติดต่อสื่อสารกันตัวนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะช่วงแรกเนี่ยคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าศูนย์ของเราได้ทำได้เงี้ยอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนนะครับที่บอกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานนะครับที่บอกว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดกันตัวนะครับในวันอาทิตย์นะฮะที่14มิถุนายนนะฮะท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลมอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำพูนนะฮะเปิ้นไปร่วมนำเครือข่ายศิษย์เก่าผู้สำเร็จการฝึกอบรมกับกลุ่มจิตอาสารวมดาวไถสะบัดข้อนะฮะเข้าร่วมฮื้อบริการประชาชนในการตัดผมเสริมสวยฟรีภายในงานวันบริจาคโลหิตโลกของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับเป พิ่นบอกว่าไปร่วมการฮื้อบริการนะฮะและก็บอกว่าทำบุญไปตุยการตุยนะครับอนุโมทนากับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนตุยนะฮะและขอบคุณหอการค้าจังหวัดลำพูนตุยที่ประสานเครือข่ายมายังศูนย์สตรีเนาะไปร่วมทำบุญตุยการฮื้อบริการนะฮะตัดผมสุ่มซุยฟรีสำหรับผู้มาร่วมงานครับในวันจันทร์นะฮะเริ่มต้นสัปดาห์เลยวันที่15 มิถุนายนท่านผอ.เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมอาชีพในสถาบันประจำปีงบประมาณ2569มีทั้งหมดนะฮะ2 หลักสูตรด้วยกันเนาะมีหลักสูตรของทอดทำง่ายขายดีและก็หลักสูตรโคซองเบยอร์สนะฮะอันนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดนะฮะ37 คนนะฮะที่เพิ่นมาร่วมกันและแฮมบปอนะฮะท่านบอได้กล่าวให้โอวาทบอกว่าการสร้างงานสร้างอาชีพบางครั้งเฮามาฝึกอบรมอาชีพเนี่ยบอกว่าต้องการมาเป็นอาชีพเสริมแต่สุดท้ายละมันอาจจะเป็นอาชีพหลักของเฮาในอนาคตก็ได้เนาะเฮามาฮู้ว่าทักษะอาชีพหรือว่าวิชาที่เฮาได้ถ่ายทอดไปในวิชาชีพต่างๆในหลักสูตรต่างๆเนาะเราจะได้เก็บเกี่ยวกันไปนักขนาดไหนเนาะพอหลักสูตรเนี่ยระยะสั้น5 วันนะครับที่เฮามาร่วมกันนะฮะทั้งทฤษฎีปฏิบัติลงมือนักหรือทฤษฎีและก็มาเรียนรู้ร่วมกันสร้างเครือข่ายกันไปตัวเองนะครับสำหรับนักเรียนหลักสูตรโคซองบิยอสนะฮะและหลักสูตรของทอดทำง่ายขายดีตัวเองนะครับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและเปิดกับร่วมกิจกรรมสร้างความรู้จักการเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนาะร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มารายงานตัวประถมนิเทศตึง37 คนตุยเนอร์นะฮะตีศูนย์ของเราได้สร้างสัมพันธภาพการเริ่มการเรียนรู้วันแรกกันตัวเองนะครับแล้ววันที่15นะครับท่านผอ.มอบหมายคือกับข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพไปร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสร้างนวัตกรภูมิภาคเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่นวัตกรชุมชนทางด้านองค์ความรู้ของอุดมอุตสาหกรรมนะครับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะโดยมีเปิ้นบอกว่าท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.มาเป็นประธานในพิธีเปิดนั่นก็คือคุณดนุพลบุญกันนะครับจัดที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้ววันที่16นะฮะท่านผอ.พร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการงานสำนักงานพันอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีออฟฟิศนะครับภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ Government Data Center นะครับเป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทำงานทางด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตัวเองนะครับในการของทำงานของเฮาเนาะแม้จะมีแอนนวลก็มีนะครับที่บอกว่าเซ็นมือฮับทราบด้วยมือก็ดีเนาะแต่เราก็ต้องมีเทคโนโลยีในการซัพพอร์ตเพื่อให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วนะฮะและก็แม่นยำมากที่สุดตัวบนบอกว่า AI นะมาส่วนช่วยในการพัฒนาได้เนาะถ้า AI ครองคนเนี่ยคนอาจจะว่าได้ทำงานละอาจจะมีแค่ AI ทำงานแทนแต่ด้วยความลึกซึ้งในการทำงานบางครั้ง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอาจจะทำได้บัดถึงเหมือนมนุษย์นะฮะที่มีทำงานทั้งจิตใจอ่อนโยนติดใจที่ตั้งใจทำงานออกมางานออกมาด้วยความถูกต้องรวดเร็วและก็มีชีวิตนะลองไปทำกันพอเนาะบอกว่า AI มาช่วยที่งานได้อย่างมีชีวิตด้วยความผูกพันแต่คนของเราทำงานด้วยความผูกพันความรักความมีชีวิตกันลงไปคือเติมเข้าไปในผลงานนะฮะช่วยกันเนอนะครับและวันที่18นะฮะท่านผอ.พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมนะครับของผู้บริหารกระทรวงพม.ประจำเดือนมิถุนายนนะครับโดยผ่านระบบ Zoom Meeting นะฮะเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าความก้าวหน้านะครับรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในนิกรสมกลางพร้อมกับผู้บริหารทุกกรมนะครับบริหารกระทรวงตัวเองนะครับที่ได้ถ่ายทอดขับเคลื่อนนโยบายอย่างที่เห็นผลประวัติสร้างสังคมดีอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนครับและวันที่18นะฮะคุณนัทได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรของโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซางครับในประจำปีงบประมาณ2569นะฮะจัดโดยกองคุ้มครอง จัดโดยกองสวัสดิการสังคมนะครับแล้วก็ให้มปของเทศบาลตำบลป่าซางตวยตีบนบอกว่าขับเคลื่อนงานของผู้สูงอายุนะฮะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยพัฒนาศักยภาพสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนตวยนะฮะที่คุณนัทไปบรรยายนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุก้าวสู่วัยเก่าอย่างมั่นใจดีไซน์ชีวิตนะฮะดีไซน์นี่ your life นะฮะตีบอกว่าเฮือกับกลุ่มเป้าหมายเตรียมกายเตรียมใจนะฮะเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมบ้านและก็เตรียมความรู้การรู้ทันเทคโนโลยีกันตัวนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นก็คือผู้สูงอายุทั้งหมด40คนม่วนงานสลับกันไปนะฮะคุณน่ะตึงออกลวดลายเนาะบอกว่าฮื้อความสุขกับผู้สูงอายุกันตัวเนื้อหาสาระเน้นก่อกันเน้นน้อยนะฮะเขาเน้นความฮาความมันนะฮะที่บอกว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยจัดเต็มไปนะครับได้เนื้อหาสาระบปอนะฮะได้ความสนุกเนาะได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กับเทศบาลโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซางตวยเนอร์นะครับในวันที่18นะฮะท่านผอ.ได้จัดประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจผลงานเนาะประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่4ของกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อมาประชุมการเตรียมความพร้อมหรือว่ารายงานผลหรือว่ามีการวางแผนกันต่อไปเนาะในการทำงานในแต่ละครั้งนะฮะเปิ้นบอกว่าในภาพรวมทั้งศูนย์เราก็มีการติดตามอยู่แล้วแต่นี้ลงเจาะประเด็นในแต่ละกลุ่มฝ่ายงานตัวนะครับเพื่อเข้าถึงในลักษณะงานเข้าถึงจิตใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอบคุณท่านผอ.รัชยาหันตระกูลเนาะที่เข้าใจในแนวทางในการนั่งในใจของคนทำงานของตนนะครับเพราะว่าของตนของงานและของใจนะฮะสำหรับการทำงานนี้กันตัวเองนะครับและทุกๆวันพฤหัสของเราก็มีการออกกำลังกายทุกวันพฤหัสนะครับกิจกรรมแฮปปี้เวิร์กเพจนะครับเน้นแฮปปี้บอดี้ที่ของเราเต้นแอโรบิกกันตัวเองเนาะ1ชั่วโมง30นาทีก่อนเลิกงานนะฮะทุกๆวันพฤหัสนะครับขับเคลื่อนโดยกลุ่มฝ่ายบริหารงานทั่วไปตัวเนาะติดบนไปร่วมและช่วงแรงๆนะครับท่านผอ.พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับหรือเสด็จพระองค์พาของเฮาเจ้าประชานั่นเองนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพร้อมกับหัวหน้าส่วนงานราชการตัวเองนะครับและมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนาะไปร่วมกันที่ศาลาธรรมวัดพระธาตุธริพุญชัยวรมหาวิหารนะครับแล้ววันที่19นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมเพื่อหาทิศทางแนวทางการขับเคลื่อนระบบ e-office เนี่ยภายใต้ GDDCC การอบรมเพื่อการพัฒนา e-office ส่วนภูมิภาคตัวนะครับที่โรงแรมแกนปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนนะครับตีไปอบรมกันนะครับแล้ววันสุดท้ายวันศุกร์วันที่19นะฮะกลุ่มแผนงานและวิชาการได้นำผู้สำเร็จการฝึกอบรมถึง2หลักสูตรหลักสูตรโคซองและบียอร์ดนะฮะและหลักสูตรของง่ายทำได้ของทอดทำง่ายขายดีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเสริมความรู้ติดอาวุธทางปัญญานะครับนั่นก็คือศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center นะครับทางนั้นกลุ่มแผนของเราก็ปาเข้าไปนะฮะแล้วก็มีพิธีมอบวุฒิบัตรนะครับโดยท่านหัวหน้าจจิราจุรการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบวุฒิบัตรประกาศนียบัตรนะฮะแสดงความยินดีสำหรับผู้จบการฝึกอบรมในหลักสูตรโคซองเบยอสนะฮะ5วันและก่อนหลักสูตรของทอดทำง่ายขายดีขอแสดงความยินดีกับทุกท่านตัวเนอร์ที่มาเรียนบอกว่าได้ความสนุกตัวนะครับและแฮมบอปอได้ความที่บอกว่าสร้างเครือข่ายเพื่อนตัวนะครับและก็มีทักษะอาชีพที่ดีๆจากครูผู้สอนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ตวยนะครับและมีรับบริการสวัสดิการตวยนะครับมีที่พักตวยอาหารตวยฟรีสำหรับผู้เรียนนะฮะขอขอบคุณทุก ท่านตุยเนาะที่มาเรียนกับศูนย์สตรี12ภาษาจังหวัดลำพูนหลักสูตรหน้านะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวคุณน่าจะมาอู้ฟังว่ามีหลักสูตรอย่างพ่องนะครับที่เปิ้นมาเปิดในเดือนกรกฎาคมเนาะเพื่อจะให้เฮาได้ไปเรียนรู้พร้อมกันนะฮะพักฟังเพลงสักกรรมนะฮะช่วงแรกของรายการสปาความรู้ตำราแม่หญิงละปูในช่วงที่2คุณนัทจะมาอู้ถึงเรื่องการอยู่กับตัวเก่าอย่างใดให้มีความสุขนะฮะในแนวทางจิตวิทยาของตัวเองครับ

จบไปนะฮะสายลมแห่งการรอคอยเพลงนี้นะฮะทำเมื่อเฮาง่อมหาคนนะครับบอกว่าสายลมแห่งการรอคอยรอคอยที่จะได้กลับบ้านในช่วงวันหยุดนะฮะวันหยุดเทศกาลต่างๆรอคอยที่จะไปหาคนที่เฮาฮักหรือว่ารอคอยจะกลับไปหาคนที่เฮาฮักแต่บางครั้งคนที่เรารักไม่อยู่ให้เราจะได้รอคอยนะฮะเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดและรักคือมากที่สุดตัวทำปื้อเปิ้นเมื่อยังเปิ้นยังมีชีวิตอยู่นะฮะในความรักของครอบครัวในแต่ละครอบครัวตัวเนอร์นะฮะพ่อเราบอกหูเนาะบอกว่าในร้อยวันปันเหตุการณ์นี้จะมีอันยังพ่องเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราตื่นพร้อมกับลมหายใจและอยู่กับมันนะฮะและก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดตัวแต่เมื่อเราทุกทนกับตัวเก่าหรือว่าเจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วเรามาอยู่กับลมหายใจของเราคือมากที่สุดตัวรู้สติของเราบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คือลมหายใจผ่านตากรูจมูกของเรานะเพื่อบอกว่าเนี่ยอยู่กับเพื่อให้เฮามีสติขึ้นกันตัวนะคะสําหรับวันอาทิตย์วันหยุดวันนี้เราให้กําลังใจหมู่เฮานะฮะที่ใจแรงงานทํางานกันในวันหยุดวันนี้ตัวนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนะครับในนิคมอุตสาหกรรมฟังน้องเป็ดก็ดีฟังสันป่าฝ้ายเนอร์ทุกๆบริษัทและเปิดคลื่น FM 95กันตลอดทั้งวันนี้ตัวนะฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะโดยมีดีเจจากสวทลำพูนดีเจจิตอาสานะครับหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆเปิ้นได้มาอู้สลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อสร้างสีสันทางคลื่นวิทยุแห่งความคลาสสิกครับและเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานตัวเอกชนทุกๆบริษัทในเครือสาพัฒน์ครับและเวทเวียงละปูนเนาะในปั๊มน้ำมันร้านค้านะครับคลินิกต่างๆที่เปิดทำการในวันอาทิตย์วันนี้การแม่นไข่มาเนอร์ลูกค้าเยอะๆปังปังรวยๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับในหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามในการวันนี้พรุ่งนี้พร้อมทำงานแล้ววันจันทร์นะครับในวันที่22มิถุนายน2569เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรกันตัวที่ทำให้ใส่สวนกันอยู่บางคนเก็บบะม่วงนะครับบางคนก็ใส่บะฮองว่าใส่น้ำบะลำไยบางท่านก็มีการเพราะว่าปลูกข้าวปีกันนะครับหรือว่าทำเกี่ยวกับอาชีพของงานสวนนะครับสวนหอมก็ดีนะครับมันมีปลูกถั่วและตังทุ่งหัวจ้างกันดีนะครับที่บอกว่าให้กำลังใจกันตัวเนาะพี่น้องเกษตรกรของเราพี่น้องอีพ่ออีแม่กันตัวเนาะเป็นกำลังใจนะฮะให้สำรับนะครับFC นะครับแฟนคลับของรายการสปาความรู้ตำรับวิ่งละปูนเนาะก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.ทุกหมู่บ้านทุกร้านค้าที่ปฏิบัติเวรยามกันอยู่อย่างเคร่งครัดเนาะในทุกๆรปภ.ตัวนะครับเดี๋ยวคุณนัทจัดเพลงฮื้อนะฮะสไตล์กำเมืองของคุณนัทวันนี้มาทั้งอัลบั้มนะฮะของไอ้นัทกิติศาสตร์นะเพลงเปิ้นม่วนนะฮะฟังไปสะท้อนความรู้สึกของคนเมืองตวยนะฮะและก็ตัวปอปอกับไอ้นัทตวยนะฮะใครบอกฟังเพลงคนเมืองนะก็ไปใจคนเมืองนะฮะตีบอกว่าร่วมการสืบสานช่วยกันบอกต่อนะฮะว่าของดีของคนล้านนาของคนเมืองเนี่ยมีอย่างพ่องนะฮะสปะนะครับที่เราจะมาอู้อันกันไปนะครับและบปเนาะเป็นกำลังใจให้กับประหงว่าญาติพี่น้องกับดีเจคุณนตี้ตัวต่างบ้านป้อครูบ้านดอยหล่อสันปะตองแม่วางนะฮะจอมตองสระปีห่างดงฮอดดอยเต่าแม่แจ่มอมก๋อยนะฮะฝั่งใส่ใต้ตรงนี้ตึงโม้ตวยนะฮะแล้วก็8อำเภอทั่วจังหวัดลำพูนตวยนะครับตีรับคืนรับสายนี้ได้เนาะ FM 95ตวยและแฮมบปอนะฮะคนที่มาให้กำลังใจดีเจคุณตี้นั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตวยนะครับที่เพิ่นอยู่ต่างบ้านต่างเชียงใหม่อยู่ต่างบ้านศพแปะนะครับอยู่ต่างบ้านมีต่างรอยเต่าตัวนะครับแล้วก็มีทางด้านป่าซางเทศบาลตำบลป่าซางนี่ตัวเนอร์มีทางผู้สูงอายุทางทากาศตัวนะฮะตีเป็นฝั่งคลื่นวิทยุกับดีเจคุณนัตตี้ทักกันไปอีป๊อปเปิดและฟังคุณนัทขอยืนนะฮะร้อย
ร้อยสาวปีเพราะว่าสาอายุเหมือนเมินเนอะยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกกับหลานไปนะฮะอีปออีแม่เนอะนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ใจดีมา

ความรู้สึกดีกับตัวเก่าหรือยังนะฮะความรู้สึกดีกับตัวเก่าเนี่ยนั่นก็คือการปฏิบัติดีกับร่างกายจิตใจของตัวเก่าก่อนนะฮะเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรารู้สึกดีกับร่างกายของเราหรือยังนะครับ1รู้สึกกับตัวเองกับความรู้สึกอื่นๆความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาวโกรธหัวเราะคืนเคงนะฮะเรารู้สึกดีกับความรู้สึกของเราหรือยังรู้สึกในความรู้สึกอีกทีหนึ่งเนาะ2ยอมรับความรู้สึกกับการตัดสินใจตัวเก่าก่อเมื่อความรู้สึกของเราดีเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์อยู่ตั้งหน้าทําให้เรามีอารมณ์ขึ้นนะฮะความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปเรายอมรับก่อนตอนแรกยิ้มจะดีละเจอสถานการณ์โคตรเป็นฟืนเป็นไฟนะเฮายอมรับความรู้สึกตัวเก่าก่อนะฮะเมื่อความรู้สึกของเราเกิดขึ้นละขั้นตอนที่3เราจะมารู้จักกับตัวเองนั่นก็คือการจัดการอารมณ์คือได้ไม่ไประเบิดกับคนอื่นเมื่อเราเจอยิ้มแจ่มใสยอมรับความรู้สึกว่าตอนนี้เราโกรธแต่เราไม่ระเบิดอารมณ์สำหรับผู้อื่นเก็บไว้ในใจ1ถึง10นับในใจเดินออกไปเหี้ยนะฮะนั่นก็คือการจัดการอารมณ์4เมื่อเข้าใจว่าอารมณ์ของเรากำลังเกิดขึ้นละเราต้องมีความพยายามบอกกับตัวเราว่าเราเกิดอารมณ์โกรธแล้วนะฮะเราต้องทำอย่างไรต่อเข้าใจมันลดลงด้วยการนับ1ถึง10หรือว่าเดินเรียงออกจากไปสถานการณ์ท่านหรือว่าไปกินน้ำก่อนไปกินขนมไปกินของหวานเพื่อให้ลืมหรือว่าขับรถออกไปห่างจากปัญหาที่เกิดก็ได้อันนี้คือการเข้าใจอารมณ์ตัวเก่าสุดท้ายครับในการสามารถสื่อสารความรู้สึกกับผู้อื่นได้ดีไม่ถึงว่าการสื่อสารความรู้สึกกับผู้อื่นได้ดีนั่นก็คือการสื่อสารออกมาจากจิตใจครับบ่ใช่ว่าขอบคุณเนอแต่ในใจเบะปากอะบ่ได้เนอะความรู้สึกออกไปเรายิ้มเพราะว่ายิ้มดีดีละเราก็ต้องยิ้มออกมาจากจิตใจนะฮะอันนี้แหละการสื่อสารที่ถูกต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเราตัวเองนะฮะสื่อสารไปอย่างใดนะครับทำให้ผู้ที่ฟังเรารู้สึกเศร้ารู้สึกหัวเราะรู้สึกมีความสุขอมยิ้มไปด้วยกันนั่นแหละคือผู้ฟังของเราเข้าใจอารมณ์ของเรานะฮะและก็เข้าใจบอกว่าเราต้องการสิ่งไหนตัวนะครับอันนี้ถึงการว่าการสื่อสารความรู้เนาะหรือความนึกคิดเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยคือดีที่สุดกันตัวเนาะอันนี้ก็คือการรู้จักตัวเองมากขึ้นนะฮะในการสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเก่า5สัญญาณนะครับคือนั้นเน้นใจก่อน1รู้จักตัวเก่ารู้จักความรู้สึกความรู้สึกในความรู้สึก2ยอมรับความรู้สึกในการตัดสินใจความรู้สึก3จัดการอารมณ์ตัวเก่า4เข้าใจอารมณ์และพยายามบอกสาเหตุในการแก้ไขได้5ในการสื่อสารความรู้สึกกับบุคคลอื่นในเชิงบวกมากที่สุดนะฮะเพราะว่าเป็น positive thinking มากที่สุดเนาะเวลาเราเจอกับเจ้านายระเมียดคือบอกกับตัวเก่าเสมอว่าถ้าเราไปเจอเจ้านายอย่างเงี้ยงานของเราก็บ่สมบูรณ์ถ้าเราเจอการผิดหวังอกหักคือบอกกับตัวเก่าว่านี่แหละคือบทพิสูจน์ของชีวิตที่พวกเราจะผ่านพบอีละนะฮะอันนี้ครูไปฟังการคิดเชิงบวกของพระมหาไพศาลนะครับพระมหาท่านวอวชิระเมธีนะครับขอสุมาเนาะติเปิ้ลได้มาสื่อสารในการคิดเชิงบวกนี้ตัวนะครับฝากไว้ตัวเนอร์ช่วงที่2ของรายการสปะความรู้ตำรับไม่หยุดปูนเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการช่วงที่3คุณน่าจะมาอู้เอ่ยถึงเรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรประจำเดือนกรกฎาคมว่าเปิ้ลมีหลักสูตรอย่างพ่องฟักพังเพลงสักกัมครับ

จบไปนะฮะเพลงของไอ้นัทนะฮะบนดอยบนบอกว่าบ่ใจส่วนเคอส่วนเกินนะเพราะว่าเป็นคนไทยตัวกันนะพี่น้องชาติพันธุ์นะครับทุกคนนะฮะที่อยู่บนดอยนะครับที่บอกว่าสร้างฮื้อสังคมประเทศชาติของเฮาขับเคลื่อนได้นะฮะสำหรับทั่วภูมิภาคเนาะของพี่น้องชาติพันธุ์ตัวตะกี้มีเสียงมีสายนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่สวทลำพูนของเฮาที่ห้องเครื่องส่งนะครับมีคุณยายนานะครับของบ้านน้ำดิบเนี่ยเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกว่าเป็นแฟนรายการนะฮะ8 โมงเนี่ยเปิดมาละฟังคุณนัทอู้นะฮะโอ้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะยายนาเพิ่นบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเพิ่นขายผ้าเนาะตีหลังการหนองดอกประเดี๋ยวเนี้ยร่างกายของเพิ่นเนาะเพราะว่าประสบอุบัติเหตุตัวนะฮะคุณยายเพิ่นก็มีกำลังใจที่ดีนะฮะฟังเพลงไปตัวนะฮะคือกำลังใจชีวิตตัวนะครับและหมอปอสร้างสีสันให้ครอบครัวตัววันนี้ลูกสาวหรือว่าญาติเพิ่นมาขายแตนตีร้านไข่ผ้ากาดหนองดอกเนาะของฮึดร้านทุกร้านเนาะแกแม่นไข่มาเนอลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาบอกว่ามาจับมาจ่ายซื้อของกาดหนองดอกนักๆนะฮะขอบคุณยายนาตัวนี้นะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวเนาะฟังเพลงม่วนๆฟังเพลงม่วนๆยิ้มแย้มแจ่มใสอายุยืนร้อยสาวปีปัญษานะฮะคือความรู้กู้ความสุขกันตัวนะฮะในช่วงที่3นะครับผมจะมาอู้ถึงเรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์เรียนรู้72พรรษาจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะที่จะเปิดหลักสูตรนะฮะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้2หลักสูตรนะฮะถือว่าเป็นหลักสูตรใหญ่นะครับที่บอกว่าผู้เรียนจะมาเรียนเยอะนะฮะและก็มีบอกว่าผู้ติดตามเพจเยอะตัวนะฮะที่บอกว่าตอนนี้มีคนลงสมัครแล้วนะฮะในแต่ละหลักสูตรนะฮะนักขนาดนะฮะแต่เราจะพอว่าเวลาเรามีเงื่อนไขเป็นหลักสูตรคนซ้ำก็บ่ได้นะฮะหรือว่าหลักสูตรที่เป็นสายตรงตัวกันนะฮะต่างสายขาเพราะว่าต่างสาขาวิชาเนี่ยก็บ่ได้นะฮะเราจะเปิด2หลักสูตรตะกี้ดีเจน้องอั้นนะฮะได้อู้ไปแล้วนะครับที่ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรในรายการอู้เขาเล่าความเนาะ6 โมงเช้าตะกี้ไปละพ่องนะฮะคุณน่าจะได้มาเพิ่มเติมฮือเนาะมีเพจของสวทลำพูน FM 95เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตวยเนาะที่อนุเคราะห์ฮือได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรของจูน12พรรษานะฮะอยู่ตลอดเนาะเพื่อสร้างการรับรู้ฮือเรามาเรียนร่วมกันเพราะศูนย์สตรีตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนอยู่แล้วนะครับขอทุกคนมาเรียนกันนั่งนักเน้อนะฮะหลักสูตรแรกนะครับเป็นหลักสูตรของตัดผมชายทำสีเบื้องต้นนะฮะเรียน20วัน120ชั่วโมงครับรับทุกเพศนะฮะอายุ15ปีขึ้นไปตัวนะครับและหมอปอเนาะได้เป็นอาชีพเสริมตัวและมีที่พักฮื้อนะฮะแบบบางคนโทรมาบอกว่ามีผู้ชายมีที่พักก่อมีครับประเดี๋ยวนี้ของเรามีที่พักทั้ง3หอนะครับมีเรือนนอนลาตีเนี่ยเป็นที่พักของเพศหญิงนะครับและก็เรือนนอนมาลินะฮะดูแลที่พักของผู้ชายและก็กลุ่มความหลากหลายทางเพศ LGBT เนี่ยเราก็จะมีห้องพักเฉพาะของตัวเองนะเอามาเรียนตัวการนี่ก็คือหลักสูตรตัดผมชายทำสีเบื้องต้นนะครับ120ชั่วโมงเรียนสาววันเท่าอันนะครับนั่นก็คือหลักสูตรที่เฮาได้ความร่วมมือกับบริอ้อประเทศไทยตัวนะครับที่มาร่วมสนับสนุนนะฮะครูนะฮะที่ผ่านการฝึกอบรมและก็วัสดุอุปกรณ์ฟรีที่สนับสนุนต่างๆของบริษัทบริอ้อประเทศไทยจำกัดนี้ตัวนะครับในหลักสูตรตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นนะครับ120ชั่วโมงครับและหลักสูตรที่2นะครับที่ศูนย์ของเราเปิดในเดือนกรกฎาคมอ๋อลืมบอกไปเนาะหลักสูตรตัดผมชายเนี่ยเปิ้นจะเริ่มเรียนในวันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่13สิงหาคม20วัน120ชั่วโมงช่วงนี้เปิดรับสมัครจนถึงวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้และก็ยังมีสัมภาษณ์6 7และประกาศรายชื่อวันที่8นะครับอันนี้คือหลักสูตรตัดผมชายหลักสูตรที่2นะฮะที่เราจะเปิดอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงครับ
เป็นหลักสูตรที่เฮาบอกว่าได้การรับรองด้วยวิทยากรมืออาชีพเป็นแพทย์แผนไทยโดยนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรโดยกันนะครับเปิดรับสมัครเหมือนเดียวกันจนถึงวันที่3 6 7สัมภาษณ์และ8ประกาศผลรายชื่อนะครับเป็นหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับมีการต่อเนื่องกันนะฮะในหลักสูตรนวดฝ่าเท้า60ชั่วโมงศิษย์เก่าแล้วสามารถต่อในหลักสูตรนี้ได้เลย150ชั่วโมงครับแล้วก็มีหลายๆคนที่เข้ามาเนาะที่บอกว่ามาสมัครกันตัวนะครับอย่างคุณสมบัติผู้เรียนในอายุมันน้อยกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาประจำกับภาคบังคับนะฮะมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะและก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงานนะครับอันนี้คือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงตัวนะครับโดยมีแพทย์แผนไทยนะครับมีแพทย์แผนไทยแพทย์อรไทยอรภัยมาลัยกุลนะฮะครูแขกเปิ้นมาเป็นวิทยากรของหลักสูตรนี้ตัวนะครับที่บอกว่าเชิญศิษย์เก่าตัวนะฮะกลุ่มลูกศิษย์เข้ามาเรียนกันนักๆตัวเนาะเพราะตอนนี้เรารับสมัครจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับมีการหลักสูตรหลายๆหลักสูตรที่เข้ามาเนาะแต่ศูนย์สติของเราเปิดส่งหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรตัดผมชายทำสีเบื้องต้น120ชั่วโมงหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงช่วงนี้รับสมัครกันอยู่นะครับเข้าไปติดตามที่เพจนะครับหรือว่าสมัครออนไลน์ได้เลยนะฮะ www.facebook.com/0-7-2 LPN ลำพูนเนอร์นะฮะหรือเข้าไปใน www นะครับ lpn072.go.th ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของศูนย์หรือว่าอยากจะสื่อสารสร้างความเข้าใจคุยให้มันหนำใจนะฮะอู้กันประสานงานกันโทรเข้ามา0530924020+24กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ0530924020+24กลุ่มส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาอาชีพในการรับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ26ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับดีเจคุณณติใดนะฮะตีบอกว่ามาร่วมกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะในการสร้างงานสร้างอาชีพไปด้วยกันนะฮะเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรีลำพูนครับเห็นกันฮะเวลามันเว้ยนะฮะ1อาทิตย์นะฮะมาปะกัน1เตื้อและกัน1ชั่วโมงก็เว้ยนะฮะที่เฮามาปะกัน1ชั่วโมงนะฮะโดยประมาณขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาร่วมกันฟังตลอดทั้งวันกับ FM 95ขอขอบคุณท่านผอ.สุภชัยกฤปสันติขอขอบคุณทีมฝ่ายข่าวและรายการขอขอบคุณฝ่ายทั้งช่างเทคนิคนะฮะที่อำนวยความสะดวกให้กับดีเจคุณตี้ได้มาจัดเสียงจัดสายคือกับท่านผู้ฟังได้มีความสุขกับทุกๆครอบครัวในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ครับเดี๋ยวมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ดีเจคุณตี้ในนัทพลนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนแรงงานและวิชาการจะได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปเต้าอี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและมีความสุขทุกๆครอบครัวทุกๆคนครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
5: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 นพร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
6: นางสารีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2566 19เวลา23นาฬิกาผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856/2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

แววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชน หลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
6: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุดินพระรอดขังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาแอวจังหวัดลำพูนในวันนี้นะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเอารายการเรื่องเล่าหริภูนชัยได้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับฟังเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตภายในจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบันดังคำขวัญที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นวันนี้เรื่องเล่าหริภูนชัยจะนำเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัดที่ได้ตั้งอยู่ในใจกลางนครหริภูนชัยในรอบคูเมืองทั้ง4ทิศอันประกอบไปด้วยวัดพระธาตุหริภูนชัยวรมหาวิหารพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีลกาหรือว่าปีไก่วัดพระธาตุหริภูนชัยวรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตนับเวลามากกว่า 1,300 ปีตั้งอยู่ณใจกลางเมืองลำพูนมีถนนล้อมรอบ4ด้านคือถนนอัฏฐารถทางทิศเหนือถนนชัยมงคลทางทิศใต้ถนนรอบเมืองนอกทางรอบเมืองนอกและถนนรอบเมืองในและถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตกถนนรอบเมืองนอกและถนนรอบเมืองในอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระธาตุหริภูนชัยนอกจากนั้นยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีลกาสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 1651ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชพระบรมธาตุหริภูนชัยภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกฏทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์ประกอบด้วยฐานปัดแบบฐานบัวลูกแก้วย่อเกล็ดนอกจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเคียงกลมสามชั้นตั้งองค์รับองค์ระฆังกลมบันลังย่อเหลี่ยมสูงเสาห้าวาสองศอกฐานกว้าง12วาสองศอก1คืบมีสติบัญชรวงเล็บลั้วเล็กและลั้วทองเหลืองสองชั้นสำเภาทองประดิษฐานอยู่ประจำรั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือและทิศใต้มีซุ้มกลุ่มพันและชัดประจำสี่มุมและหอคอยประจำทุกด้านรวมสี่หอบรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอนอกจากนี้ยังมีโคมประทีปและแต้นปูจาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะปูจาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดพระธาตุหริภูนชัยวรมหาวิหารเดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองนครหริภูนชัยองค์ที่33ต่อมาพระนางจามเทวีปฐมบรมกษัตริย์ของนครหริภูนชัยบริเวณกำแพงของพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราชได้แบ่งออกเป็น2ชั้นคือชั้นนอกและชั้นในในการต่อมาภายหลังพระเจ้าอาทิตยราชได้ถวายพระราชวังของพระองค์เพื่อเป็นสังฆารามไว้กับพระพุทธศาสนาเมื่อถวายเป็นสังฆารามแล้วได้รื้อกำแพงชั้นนอกออกแล้วปั้นสิ่งหนึ่งกู้ไว้ที่ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกเป็นสิ่งขนาดใหญ่
ประดับเครื่องทรงยืนอ้าปากประดิษฐานไว้บนแท่นแท่นตามคติโบราณทางเหนือที่นิยมสร้างสิ่งเฝ้าวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจึงมีกำแพงสองชั้นตามรูปลักษณ์ของพระราชวังเดิมของพระเจ้าอาทิตยราชคือรอบบริเวณวัดชั้นนอกหนึ่งชั้นและก่อกำแพงเป็นศาลาบาทรอบองค์พระธาตุหริพุนชัยเป็นกำแพงชั้นในแห่มหนึ่งชั้นวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำปูนมีถนนล้อมรอบสี่ด้านสร้างเมื่อพ.ศ. 1651มีสิ่งที่น่าสนใจคือซุ้มประตูซึ่งก่อนที่จะเข้าไปบริเวณวัดต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดารเป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิจัยประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นจันจันเบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิ่งใหญ่คู่หนึ่งยืนบนแท่นสง่าสูงประมาณ1เมตรสิ่งคู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงสร้างวังคือเป็นสังฆารามวิหารหลวงเมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่าวิหารหลวงเป็นวิหารหลังใหญ่มีพระระเบียงล้อมรอบด้านและมีมุกออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเดิมที่ถูกพายุพัดพังทลายในปีพ.ศ. 2466นี่คือวัดที่หนึ่งวัดประจำนครนริพูนชัยหรือจังหวัดลำปูนต่อไปเป็นวัดที่สองคือวัดชัยมงคลวัดชัยมงคลตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนต่อไปจะพูดถึงวัดสี่บุญเรืองวัดสี่บุญเรืองตั้งอยู่ที่ชุมชนสี่บุญเรืองจางสีถนนอินทยงยศตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระธาตุหริพุนชัยวัดสี่บุญเรืองก่อตั้งประมาณปีพ.ศ. 2391เดิมชื่อว่าวัดป่าแพ่งเนื่องจากมีต้นแพ่งซึ่งเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมายต่อมาวัดนี้ได้ร้างไปจากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2438เจ้าน้อยหมวกณละปูนได้รับการสถาปนาฮื้อดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครละปูนรับพระราชทานยศปรากฏในสัญญาบัตรว่าเจ้าอินทยงยศโชติทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงเจ้ารถแก้วได้สร้างคุ้มหลวงอยู่ใกล้กับวัดป่าแพ่งร้างทรงเป็นผู้มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาพระองค์และพระชายาจึงได้ชักนำเอาเจ้าพวกเจ้านายข้าราชการและชาวบ้านละแวกใกล้เคียงร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าแพ่งขึ้นมาใหม่จากนั้นได้อาราธนาครูบาพรหมมาจากวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อว่าวัดสี่บุญเรืองวัดสี่บุญเรืองตั้งอยู่ที่บ้านสี่บุญเรืองถนนอินทยงยศตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนมีเนื้อที่1ไร่1งาน99ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่2755อาณาเขตทิศเหนือติดกับซอยอินทยงยศ2ทิศใต้ติดกับไปรษณีย์จังหวัดลำปูนซึ่งถัดไปก็เป็นสารกลางจังหวัดลำปูนหลังเดิมทิศตะวันออกติดกับถนนอินทยงยศทิศตะวันตกติดกับที่ดินของเอกชน
วัดนี้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2391เดิมชื่อว่าวัดป่าแพ่งเนื่องจากมีต้นแพ่งซึ่งเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมายต่อมาวัดนี้ได้รวยราไปแล้วได้มีการบูรณะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสี่บุญเรืองมาตราบเท่าทุกวันนี้ต่อมาวัดสี่บุญเรืองได้รับพระราชทานวิสุงคามและสีมาเมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ. 2474เขตสีมากว้าง9เมตรยาว20เมตรมีเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันพระภักสุพระสุจิตโตได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสีบุญเรือง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ต่อไปจะนำเอาวัดสิสุพรรณรังสีมา ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบไปด้วยกันนะครับ วัดสุพรรณรังสีตั้งอยู่ที่ถนนวังซ้ายตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูน วัดสุพรรณรังสีเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูน มีเนื้อที่2ไร่ 9.2 ตารางวาปัจจุบันมีพระครูสิริสุตาพิมลสุภชัยปท.5ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังสีตั้งวัดเมื่อพ.ศ. 2450แต่เดิมเป็นวัดของพระสงฆ์ฝ่ายรามันนิกายที่มีสัญชาติเป็นเจ้าไทยใหญ่หรือเรียกว่าเงี้ยวหรือพม่าเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดมันดะเลเมื่อพระสงฆ์ฝ่ายรามันนิกายหมดไปพระสงฆ์ไทยซึ่งมีพระครูสมุทรคำปันมหาวัฒโนได้เข้ามาอยู่แทนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามระสีมาเมื่อวันที่18เมษายนพ.ศ. 2459อาคารเสนาสนะที่สำคัญได้แก่อุโบสถลักษณะรูปทรงศิลปะแบบพม่าศาลาการประเรียนและกุฏิสงฆ์ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ทรงศิลปะแบบพม่าพระพุทธรูปไม้ประทับยืนขนาดเท่าตนจริงเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรศิลปะล้านนาครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหรีพูนชัยได้นำเอาเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดที่ได้ตั้งขึ้นโดยรอบเขตคูเมืองใจกลางเมืองลำปูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันผ่านไปแล้วตั้งแต่วัดพระราชหริพูนชัยวัดสุพรรณรังสีนะครับวัดชัยมงคลวัดสี่บุญเรืองนะครับเข้ามายังฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะได้นำเอาเรื่องวัดต่างๆมาอู้ฮึพ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับตอนนี้ฟังเพลงจากสวทลำปูนก่อนนะครับเชิญฟังได้เลยครับ

ครับเพลงม่วนๆจากทางสถานีสวทลปูนได้ฟังไปติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะได้นำเอาเรื่องประวัติของวัดจังรองมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับวัดจังรองตั้งอยู่ที่บ้านท่านางถนนรอบเมืองในอำเภอเมืองลปูนจังหวัดลปูนตั้งอยู่ที่เนื้อที่2ไร่2งานทิศเหนือของวัดติดกับหมู่บ้านท่านางด้านหน้าวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำกวงแม่น้ำสายหลักของเมืองลปูนความเป็นมาวัดจังรองสร้างเมื่อพ.ศ. 1542ตามประวัติเล่าว่าเมื่อจางของพระนางจำมะเทวีชื่อว่าปุกรรมงาเขียวควานจางได้นำจางมาอาบน้ำที่แม่น้ำกวงตรงบริเวณประตูท่านางแล้วควานจางก็นำจางมาอาบน้ำสะอาดที่บ่อน้ำบริเวณที่สร้างวัดในปัจจุบันและจังก็ได้แผดเสียงร้องขึ้นต่อมาพวกราชกุลตระกูลที่เป็นเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครลำพูนร่วมกับประชาชนได้สร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่าวัดจังร้องเมื่อการเวลาเนิ่นนานได้เปลี่ยนชื่อวัดเพี้ยนไปและก็เรียกกันเป็นว่าวัดจังรองโดยเพี้ยนมาจากคำว่าวัดจังร้องซึ่งเป็นวัดที่จังผู้กำงาเขียวจังคู่บารมีของพระนางจำมะเทวีได้ไปอาบน้ำสะอาดในบ่อน้ำภายในวัดจังรองนั่นเองซึ่งอาจจะหมายถึงจางทรงหรือจางพระที่นั่งของพระนางจำมะเทวีที่มาแผดเสียงร้องเวลาควานจางนำมาอาบน้ำก็เลยตั้งชื่อว่าวัดจางร้องและก็ฮ้องเพี้ยนกันมาจนปัจจุบันเป็นวัดจางร้องเมื่อเข้าไปภายในบริเวณวัดจะพบกับศาสนสถานที่เก่าแก่มีความสำคัญเช่นพระอุโบสถสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2442ผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ. 2460ส่วนที่เห็นหลังปัจจุบันได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2528หอไตรหรือหอธรรมสร้างเมื่อพ.ศ. 2438พระธาตุเจดีย์สร้างเมื่อประมาณพ.ศ. 2442กุฏิสงฆ์สร้างเมื่อพ.ศ. 2476และศาลาการประเรียนอุดมรัตราชประสิทธิ์สร้างเมื่อพ.ศ. 2499นอกจากนี้วัดจังรองยังมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเช่นมีการจัดหรือมีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุประจำจังหวัดลำพูนและยังได้ร่วมกับหน่วยงานราชการเช่นโรงพยาบาลลำพูนจัดค่ายอบรมเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติดได้ง่ายเข้าค่ายอบรมน้ำใสใจจริงมีการแสดงธรรมแก่ศรัทธาประชาชนที่มาทำบุญในทุกวันพระนอกจากนั้นยังได้จัดส่งพระสงฆ์สามเณรเข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเช่นโรงเรียนจักรคำคณาธรโรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์โรงเรียนชุมชนสันปะยางหลวงและเข้าไปอบรมนักโทษในเรือนจำจังหวัดลำพูนทางวัดยังจัดให้มีการบริการแก่ชุมชนเช่นใช้ในการ
จัดสถานที่เป็นวัดเป็นที่ประชุมแก่ชุมชนบ้านท่านางจนทุกวันที่5ของเดือนและได้ร่วมชุมชนบ้านท่านางตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ของเจ้าบ้านในชุมชนวัดจ้างร้องหรือวัดจ้างรองนับได้ว่าเป็นวัดสำคัญเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลำปูนเมื่อมีโอกาสลองแวะไปแอวไปชมโบราณสถานของวัดจ้างรองนอกจากจะเห็นความสวยงามของศิลปะกรรมสถาปัตยกรรมและยังสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองลำปูนในวัดแห่งนี้ได้เห็นตัวครับต่อไปจะได้ขอประชาสัมพันธ์วัดธงสัจจะวัดธงสัจจะเป็นวัดหนึ่งในรอบคูเมืองใจกลางเมืองลำปูนของเฮาวัดธงสัจจะอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระธาตุธริพูนชัยตั้งอยู่เลขที่255ชุมชนท่าขามบ้านห้อมถนนรอบเมืองในตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายบริเวณวัดมีเนื้อที่1ไร่2งานเศษตารางวาโฉนดเลขที่1365 1366อาณาเขตทิศเหนือประมาณ36เมตรทิศใต้ประมาณ36เมตรทิศตะวันออกแบ่งประมาณ47เมตรทิศตะวันตกประมาณ47เมตรมีธรณีสงฆ์จำนวน1แปลงเนื้อที่34ตารางวาโฉนดเลขที่1366วัดธงสัจจะสร้างเมื่อพ.ศ. 2330ตามประวัติแจ้งว่าสร้างเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2374ได้รับพระราชทานวิสุงคามทศีมาเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2518เขตวิสุงคามทศีมากว้างเสา5เมตรยาว50เมตรความเป็นมาวัดธงสัจจะวงเล็บตุงสัจจะนับแต่สมัยวาสุเทพฤาษีสุกันตฤาษีฤาษี108ผู้สร้างนครนริพูนชัยแล้วได้อัญเชิญเจ้าหญิงวีแห่งกรุงละโวหรือลพบุรีขึ้นมาครองเป็นปฐมกษัตริย์แห่งนครนริพูนชัยเจ้าหญิงได้อาราธนาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ยืนอุ้มบาตรรอด้วยทองจากนครละโวมาสององค์อัญเชิญองค์เล็กไปประดิษฐานในวิหารพระเจ้าละโวในบริเวณวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารเมื่อได้รับสถาปนามเป็นพระนางจัมมะเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครธริพูนชัยแล้วพระนางหาที่ตั้งพระพุทธรูปโดยใจตุงหรือธงมาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าตุงหรือธงไปติดค้างอยู่ณบริเวณใดจะสร้างวัดขึ้นณบริเวณนั้นตุงได้ไปติดค้างตรงที่วัดธงสัจจะครั้นพระนางสร้างวัดขึ้นอัญเชิญพระพุทธรูปสัจจะองค์ใหญ่ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารพร้อมกับตั้งชื่อว่าวัดตุงสัจจะต่อมาห้องเพี้ยนเป็นวัดธงสัจจะพระพุทธสัจจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่งแห่งนครหริพูนชัยสมัยที่บ้านเมืองแห้งแล้งฝนบตกคณะศรัทธาป่อค้าประชาชนตั้งหลายนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชใส่บาตรแล้วฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลข้าราชการผู้ใหญ่เช่นผู้ว่าราชการที่ถูกย้ายมาประจำที่จังหวัดลำปูนมักจะไปกราบถวายน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อหน้าพระพุทธ

อุ้มบาตรรอด้วยทองสำริดครับพ่อแม่พี่น้องครับ ไม่เอวจังหวัดลำพูนบดีลืมนะครับมากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดรอบคูเมืองลำพูนรวมทั้งหมด7วัดตามที่ผมได้นำเอามาเล่าในเรื่องนครหริพูนชัยในวันนี้นะครับต่อไปก็จะขอแนะนำประชาสัมพันธ์วัดต่อไปคือวัดจังสีวัดจังสีตั้งอยู่ที่ชุมชนจังสีถนนอินทยงยศตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนวัดจังสีเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนปัจจุบันมีพระครูวินัยธรอุดมเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นคนอำเภอบ้านโฮ่งแล้วได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจังสีแห่งนี้วัดจังสีเป็นวัดภายในคูเมืองลำพูนตั้งอยู่ทางทิศเหนือและใกล้ประตูจังสีบนถนนอินทยงยศซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกันข้ามชวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนวัดจังสีเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าจะสร้างในปีราวพ.ศ. 1250โดยพระนางจามเทวีได้เสร็จจากศึกต้านขุนหลวงวิลังคะได้สร้างและได้รับพระราชทานวิสุงคามรัศีมาเมื่อพ.ศ. 2511อาคารเสนาสนะสำคัญได้แก่อุโบสถภายในประดิษฐานพระประธานต่างมารวิชัยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติ ห่อไตรพระธาตุเจดีย์ได้รับบูรณะฮืออยู่ในสภาพดีมาตราบเท่าทุกวันนี้ต่อไปผมก็จะได้อู้ถึงประวัติฤาษีวาสุเทพผู้สร้างนครหริพูนชัยฤาษีวาสุเทพหรือสุเทวฤาษีมีเรื่องราวอยู่ในตำนานว่าเป็นผู้สร้างเมืองหลายเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงเช่นเมืองหริพูนชัยหรือลำพูนรวมถึงดอยสุเทพมารวมถึงชื่อดอยสุเทพมาจากฤาษีวาสุเทพได้พระราชในพระราชประวัติพระนางจามเทวีในจามเทวีวงศ์ระบุว่าฤาษีวาสุเทพเป็นผู้พบหญิงวีในดอกบัวใจวีรองรับเด็กสตรีนั้นขึ้นมาชุบเลี้ยงคือพระนางจามเทวีแล้วส่งไปเป็นพระชายาของพระราชโอรสพระเจ้ากรุงละโวนักวิชาการเชื่อว่าฤาษีวาสุเทพเป็นนักพรตชาวอินเดียแต่ชาวพื้นเมืองเชียงใหม่ละปูนเชื่อว่าเป็นชาวรั่วในตำนานปู่แสะย่าแสะมีปรากฏทั้งในเอกสารโบราณเช่นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ตำนานเชียงใหม่ป่างเดิมและธรรมตำนานวัดนันทารามปรากฏชื่อพระฤาษีวาสุเทพตามตำนานกล่าวว่าเป็นลูกชายปู่แสะและย่าแสะตำนานจามเทวีวงศ์โบราณได้บันทึกไว้ว่าฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริพูนชัยขึ้นในปีพ.ศ. 1310แล้วทูลเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรละโวขึ้นมาครองเมืองหริพูนชัยในครั้งนั้นพระนางจามเทวีนำพระภิกษุสงฆ์นักปราชญ์และช่างศิลปะต่างๆจากละโวขึ้นไปด้วยเป็นจำนวนราวหมื่นคนพระนางได้ทนุบำรุงและก่อสร้างบ้านเมืองทำเมืองหริพูนชัยเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งต่อมาพระนางได้สร้างเขลางนครหรือลำ

ปางขึ้นแห่งเมืองหนึ่งเป็นเมืองสำคัญคือโอรสแฝดของพระนางคือเจ้าอนันตยศไปครองเป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกแห่งเขลังนครหรือลำปางสมัยนั้นปรากฏว่ามีการใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกของหริพุนชัยมีหนังสือมาซูของจีนสมัยราชวงศ์ถังกล่าวถึงนครหริพุนชัยไว้ว่าเป็นอาณาจักรของสมเด็จพระราชินีนาถหนีวังวอต่อมาพ.ศ.1824 พระยามังหลายมหาราชผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาได้ยกกองทัพเข้ามายึดเอานครหริพุนชัยจากพญายีบาซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นต่อมาอาณาจักรหริพุนชัยจึงสิ้นสุดลงหลังจากรุ่งเรืองมาถึง618ปีมีพระมหากษัตริย์ครองเมือง49พระองค์ปัจจุบันโบราณสถานสำคัญของอาณาจักรหริพุนชัยคือพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำปูนซึ่งเป็นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นราชธานีในสมัยนั้นและยังเป็นเมืองโบราณเวียงมโนตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โบราณสถานเวียงเถาะบ้านหนองแควอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และเวียงท่ากานที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพบจารึกอักษรมอญโบราณสมัยหริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่17จำนวน7หลักที่ละปูนปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยจังหวัดละปูนบางหมู่บ้านของจังหวัดลำปูนพบว่ายังมีคนพูดภาษามอญและอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนคือบ้านหนองดูครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดขึ้นในใจกลางเมืองลำปูนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำปูนมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องร่วมองค์เจ้าแม่จำมะเทวีเฮาเป็นลูกหลานแห่งนครหริพุนชัยเฮาต้องมีความภาคภูมิใจที่เฮาเป็นต้นแบบของอาณาจักรล้านนาปัจจุบันขอให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำปูนจงมีความภาคภูมิใจแล้วช่วยกันอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมพุทธศาสนาของจังหวัดลำปูนให้ดำรงคงไว้สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครับเฮาได้มายังฟังเพลงม่วนๆแห่งสักกำหนึ่งเนาะในช่วงที่3เฮาจะมาอู้เรื่องราวดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังต่อนะครับตอนนี้เชิญฟังเพลงต่างสวทได้เลยนะครับเชิญฟังได้เลยครับ

ครับเพลงม่วนๆในช่วงที่2ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปผมก็จะได้นำเอาพระราชประวัติของพระนางจัมมะเทวีปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริพุนชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับในอดีตเมื่อราว 1,300 ปีที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนมีชื่อหนึ่งว่าหริพุนชัยเป็นฐานะเป็นรัฐอิสระแถบลุ่มแม่น้ำปิงที่แยกตัวมาจากรัฐละโวหรือละวะปุระแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างปรากฏนามพระนางจัมมะเทวีว่าทรงเป็นกษัตริย์เกรียงไกรแม้นปัจจุบันนักวิชาการจะยังไม่สามารถสรุปเรื่องชาติกำเนิดของพระนางจัมมะเทวีได้อย่างชัดแจ้งเช่นเดียวกับประเด็นชื่อจามของพระนางที่ยังถูกคุมเครือว่าพระปีชาสามารถของพระองค์นั้นส่วนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างณราชสำนักละโวพระนางจัมมะเทวีทรงศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์และการสงครามจนเชี่ยวชาญกับฤาษีสุกันตะแห่งสำนักเขาสมอคอนผู้เป็นสหายของฤาษีวาสุเทพพระนางจัมมะเทวีทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายรามราชจากกราบนครหรือรามปุระครั้นเมื่อฤาษีวาสุเทพได้สร้างเมืองแถบละปูนปัจจุบันเสร็จก็ปรากฏว่าขาดผู้นำที่ทรงทศพิธราชธรรมที่เหมาะสมจะครองเมืองจึงได้ส่งหื่นนายขวยะเป็นทูตนำสารมาปรึกษาสหายฤาษีติละโวฤาษีสุกันตะเห็นครวนอัญเชิญพระนางจัมมะเทวีไปปกครองเมืองหริพุนชัยด้านพระเจ้าจักรพรรดิราชแห่งกษัตริย์กรุงละโวก็เห็นตัวพระนางจัมมะเทวีที่กำลังทรงครรภ์ได้3เดือนจึงออกเดินทางไปนครหริพุนชัยโดยที่พระสวามีบ่ได้ติดตามเสด็จมาตัวพระองค์เสด็จคณะใหญ่มีทั้งบรรพชิตและคารวาสรวมแล้วประมาณ 7,000 กว่าคนการเดินทางโดยชนนมากหรือทางแม่น้ำในครั้งนั้นทรงล่องเรือมาจากแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพยาสู่แม่น้ำปิงโดยใช้เวลาทั้งหมด7เดือนระหว่างทางได้ช่วยกันสร้างบ้านแต่งเมืองเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอดเส้นทางเมื่อถึงนครหริพุนชัยได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามตำนานระบุว่าขณะนั้นพระนางจัมมะเทวีมีพระชนมายุได้26พรรษาถือว่าการเดินทางของพระนางจัมมะเทวีเป็นการสร้างความรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นฮื้อกับดินแดนทางภาคเหนือเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพระพุทธศาสนาหริพุนชัยกลายเป็นอาณาจักรแห่งความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านพระนางจัมมะเทวีทรงครองอาณาจักรหริพุนชัยได้7ปีบั้นปลายพระชนชีพคงทรงครองเพศบรรพชิตจวบจนเสด็จสวรรคตในขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับจากจอมตองสิริพระชนทพรรษาได้ประมาณ98พรรษาราชวงศ์จามมะเทวีมีกษัตริย์ปกครองอาณาจักรหริพุนชัยสืบต่อมาราว50พระองค์กระทั่งเสียอาณาจักรฮื้อแก่พญามังลายแห่งแขวนโยนก
ในปีพ.ศ.1834 พ่อแม่พี่น้องครับนี่คือประวัติความเป็นมาของพระแม่เจ้าจามเทวีหรือพระนางจามเทวีกษัตริย์ผู้เกรียงไกรมีพระปีชาสามารถในทุกๆด้านและเป็นผู้ได้นำเอาพระพุทธศาสนามาเผยแพร่มายังภาคเหนือหรือแคว้นล้านนาเป็นพระองค์แรกขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระแม่เจ้าจามเทวีที่ได้ทรงนำเอาบุญเอากุศลเอาสิ่งที่ดีงามเอาพระธรรมอันเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่คือพ่อแม่พี่น้องได้ดำรงชีพในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ขอให้พระแม่เจ้าจามเทวีที่เสด็จอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงได้โปรดมาหับหูว่าลูกหลานเจ้านครนฤพุนชัยและเจ้าล้านนายังล้ำลึกถึงบุญคุณของพระองค์มาตราบเท่าทุกวันนี้ขอให้พระองค์จงเสด็จเสวยสุขในภพภูมิที่สูงสุดด้วยเทอญครับวันนี้ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็คงจะต้องได้นำเอารายการเรื่องเล่าหริภูนชัยจากลาพ่อแม่พี่น้องต่างบ้านไปก่อนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการดีๆแบบนี้หาฟังได้ยากนะครับในสมัยนี้เรื่องราวต่างๆก็ได้มีผู้รวบรวมมาจากหลายตี้หลายต่างจากหนังสือในแต่ละตี้แต่ละต่างผมอุดมศักดิ์ก็ได้นำมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องในฟังในรายการเรื่องเล่าหริภูนชัยเป็นการล้ำลึกถึงอดีตและก็ถึงปัจจุบันความเป็นมาของจังหวัดลำพูนดังที่พ่อแม่พี่น้องได้ฟังจากรายการนี้มาโดยตลอดวันนี้ก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้พร้อมทั้งครอบครัวจงมีแต่ความผาสุกความเจริญเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้มีความปลอดภัยโชคดีมีใจพบสิ่งที่ดีงามเป็นคนดีสี่หริภูนชัยเป็นคนดีของชาติไทยสืบไปด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
6: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
5: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
6: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
5: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
7: ครับผม
5: สนใจรถค่ะ
7: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
6: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
5: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
6: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไรที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
5: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: วัยใสวาไรตี้ FM 95 สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการ

ว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์ศาลอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุสทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งส่งเสริมให้ราษฎรรักป่ามิใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพค.ศ. 2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
4: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
3: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
5: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
6: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยพูดให้ฉลองก็รู้สึกเสียใจมากที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดไหนจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบท่านไปอ่ะไปตลอด
3: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่า1,000 ล้านบาท
7: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการโนมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
8: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
11: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สารอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 ที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
12: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
13: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
12: สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้
15: นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
11: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
16: นางสารีฮามายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2566 69เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
11: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
17: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
18: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
11: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิติน
19: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
11: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
20: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอัลบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงานและอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบ
1: ในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
22: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านิพคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
2: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเตียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ
23: ์วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันปางตายเกือบตายกันแต่ละลูกการที่เราเอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาไว้ให้สิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาไว
2: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัด

0: 6จากอินโดนีเซีย2-0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
1: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิศเถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้ที่2สุการดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปี 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัฒน์ชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธเขมาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้ง และโกรธน้ำเต้า

0: คำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
3: ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งการเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
4: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอบไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอบทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาลกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุข

ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือน

0: จำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโซนภูเขาโซนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอทอู่เรือยอทอู่ซ่อมเรือยอทแก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอทในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมัน
7: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
4: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
3: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
4: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
3: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
5: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

0: ขอประณตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปันมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในนามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเออกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเออกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลาย ชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮือกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอลหม่านเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขหือกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านโดย
1: ประจำวันในวันนี้จะได้นำเรื่องธรรมะที่เป็นสาระข้อคิดในการที่จะได้ดำเนินชีวิตเอาไปประประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้จะอู่ในเรื่องของธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตในเรื่องราวของสิ่งที่จะเป็นเครื่องประคับประคองบอกว่ามนดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าจองถ้ามีธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องประคับประคองนำเอามาประประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอาตมภาพเชื่อว่าจะเป็นเครื่องนำพาเป็นเครื่องชี้พาเป็นเครื่องนำชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านไปสู่ความสุขเพราะฉะนั้นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเป็นข้อคิดมาเป็นลักคิดให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายเพื่อที่จะเป็นเครื่องเหตุและผลนำพาให้ชีวิตที่เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนในสังคมนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขได้พุทธองค์ทรงตรัสคือเป็นธรรมะในหมวดต่างๆธรรมะที่เปรียบประดุจดังยาที่จะรักษาโรคธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบประดุจดังยาที่จะรักษาโรคหลายคนหลายท่านก็จะถามว่าอีก็บ่ต้องไปหาหมอละก็ฟังธรรมเอาก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่เปิ้นฮื้อยารักษานั้นจะเป็นการรักษาบำรุงร่างกายของบรรดาหมัดหูเฮาท่านทั้งหลายฮื้อหายจากโรคภัยไข้เจ็บทางกายแต่โรคภัยไข้เจ็บทางใจที่จะนำปาเฮาท่านทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจนั้นยาของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะไปรักษาได้แต่คนคนนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักใช้ยาธรรมะรู้จักนำเอาธรรมะอันเนี้ยมาเป็นยาที่รักษาโรคคือตรงโรคเพราะนั้นธรรมะเพื่อชีวิตจะเป็นเครื่องนำพาให้ชีวิตเฮาสนุกสุขสันต์มีความสุขในยุคปัจจุบันคนฟังมากเรียนมากรู้นักปราชญ์ย่อมทนงองอาจไม่หวาดไหวเหมือนมีมิตรติดตามเช้าค่ำไปเป็นเหตุให้วิวัฒสวัสดีในบทกลอนบทนี้เปิ่นได้กล่าวถึงว่าเฮาท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสได้ฟังได้เรียนรู้ในรักของนักปราชญ์พระพุทธเจ้านั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกคนใดก็ตามที่ห้ำเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวนักปราชญ์ก็จะเป็นคนที่อาถรรพ์จะเป็นคนที่ไปอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามแล้วจะเกิดความสุขบ่เก้อเขินในหมู่ในคณะบ่หวั่นไหวต่อกำอู้ของคนที่จะมากระแทกเด็กย่อนอกเหนือจากนั้นถ้ามีธรรมะแล้วก็เปรียบประดุจดังเปื้อนที่คอยติดตามลำตัวประคับประคองเฮาอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ไปอยู่ที่ไหนตั้งใดก็จะวิวัฒน์หมายถึงความเจริญและความสุขสวัสดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่เป็นสิ่งยืนยันในเรื่องของธรรมะที่จะนำมาอู้ฮือกับบรรดาหมู่เฮาต่างๆหลายได้ฟังไว้ว่ายัสเสเตจตุโรธรรมาสัทธสะคะระเมสิโนสัจจังทโมทิติจาโคสเวเปจะนโสจติซึ่งแปลใจความเป็นภาษาไทยเข้าใจว่าธรรมะสี่ประการอันใดแก่สัจจะธรรมะทิติจาคะคุณธรรมสี่อย่างนี้จะช่วยให้ชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายผ่องใสทีนี้เมื่ออู้ถึงคุณธรรมสี่อย่างที่กำลังจะนำมาอู้คือกับบรรดาหมู่เฮาตั้นต่างหลายนี่ได้เข้าใจคุณธรรมสี่ประการอันได้แก่อันอย่างพ่องอันแรกได้แก่คำว่าสัจจะอันที่สองได้แก่คำว่าธัมโมอันที่สามได้แก่คำว่าทิฏฐิอันที่สี่ได้แก่คำว่าจาโคเพราะฉะนั้นในหลักของ4ข้อที่นำมาอู้กันในวันนี้ก็จะได้อัตถาธิบายคือกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายเอาไว้เป็นข้อคิดเอาไว้เป็นสิ่งนำพาให้ชีวิตผ่องใสทีนี้เมื่อย้อนถามเมื่อเป็นคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วธรรมะ4ประการจะเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้เฮาได้ผ่องใสได้จะได้เพราะเปิ่นบอกว่าธรรมะสี่อย่างนี้สัจธรรมะทิฏฐิหรือว่าขันติจาคะเนี่ยเป็นธรรมอันผู้ครองเรือนใดๆที่สามารถปฏิบัติแล้วอยู่ในโลกได้อย่างผ่องใสก็จะย้อนถามกันว่าแล้วมันจะเนี่ยคือผ่องใสได้จะใดทีนี้ก็เมื่อมองไปแล้วก็มองตามหลักอันแรกนั่นก็ได้แก่คำว่าสัจจะสัจจะนี้ถ้าแปลตรงๆซับขยายความแล้วมีความหมายอยู่3อย่างด้วยกันคำว่าสัจจะนี้มีความหมายอยู่3ประการด้วยกัน3ประการในที่นี้เป็นต้นว่าอย่างพ่องก็จะนำโอ้เฮือเฮาตันต่างหลายฟังว่าอย่างประการแรกสัจจะเปิ้นบอกว่ามีความหมายหรือแก่นของธรรมคือความจริงความตรงและก็ความแท้จริงตรงแท้3อย่างหมายถึงสัจจะทีนี้สัจจะอันแรกที่บอกว่าจริงนี่เป็นจะใดจริงในที่นี้ในพื้นฐานแห่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกที่ถูกทางและก็ถูกธรรมของคนเฮาจะต้องเป็นคนที่ประคับประคองตัวเก่าฮือทำจริงพูดจริงรักจริงของจริงถ้าอู้อันอย่างจริงๆแต้ๆเนี่ยมันก็เนี่ยฮือเฮาตั้งหลายเป็นคนที่อยู่ได้โดยพื้นฐานของความจริงแตกต่างจากกรรมที่บอกว่าทำอย่างทำเล่นๆอู้เล่นลักเล่นของเล่นพวกเนี้ยมันก็เป็นเครื่องเล่นไปเหรอมันเหมือนแต้สักกรรมเพราะนั้นคำว่าความจริงแล้วเป็นนำพาให้คนเฮาต่างๆหลายทุกคนนั้นเป็นคนที่มีเกียรติเพราะอาศัยคำว่าสัจจะคุณธรรมคำเรื่องสัจจะนี่จะเนี่ยคือคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในสังคมของคนเฮาเหมือนกับเฮาตั้นต่างหลายลองพอเปิ้นกล่าวในเรื่องของอานิสงส์ของการรักษาศีล5อานิสงส์ของการรักษาศีล5เปรียบประดุจดังการทำประกันไว้ให้ตัวเองลักประกัน5อย่างศีล5ในข้อที่4นั้นพูดในเรื่องของหลักประกันสังคมอุณในเรื่องของรักประกันสังคมเมื่อมองว่าเอ๊ะละรักประกันสังคมมันเป็นเรื่องอย่างที่คนเฮาจะนำมาอู้นำมาพินิจพิจารณาใจก็อุณในเรื่องของเครดิตนี่แหละอุณในเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของคนเฮาอุณในเรื่องของเครดิตบอกว่าเฮาจะไปกู้หนี้ยืมสินไผเฮาจะตั้งทั้งหลายจะไปลงบินพ่องจะไปดำเนินการอะไรยังก็ตามถ้าเฮามีเครดิตดีว่าจะอยู่ในสถานะใดก็สร้างความเชื่อถือไว้ให้ตัวเก่าอันนี้สัจจะอันแรกคือความจริงสัจจะอันที่สองคือนำพาชีวิตให้เกิดความตรงความตรงนี้เปรียบประดุจดังอาทิเช่นว่าเป็นคนที่อู้ตรงไปตรงมาอู้ประวกไปวนมาเป เป็นคนอู้อยู่กับร่องกับรอยต่างกดกับต่างตรงเนี่ยศรัทธาดันผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านเพิ่นบอกว่าความตรงนี้เป็นประโยชน์สามารถประหยัดเวลาลองไปพิจารณาว่าเวลาลองพอเฮาทั้งหลายจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยบางสถานที่มันมีหนทางไปเป็น3เป็น4เส้นแต่มีเส้นทางที่ตรงอยู่เพียงแค่1เส้นทางเท่านั้นแหมเส้นทางหนึ่งก็กดเคี้ยวเป็นลุมเป็นม่งแหมเส้นทางหนึ่งก็อ้อมเนี่ยคือเสียเวลาคนเฮามักก็จะเลือกไปทางที่ตรงเพราะประหยัดเวลาเพราะนั้นคนบอกเก่าเพิ่นก็มีคำอู้บอกว่าไม้กดเอาไว้แป่งขอเล็กงอเอาไว้แป่งเคี้ยวคนกดอย่างเดียวใจการบ่ได้เพราะนั้นเมื่อมองพิจารณาของความตรงแล้วคนเฮาท่านทั้งหลายจะต้องเป็นคนตรงบ่เป็นคนที่คดบ่เป็นคนที่โกงไหเป็นคนที่รู้จักตรงตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาทีนี้เมื่อมองกับชีวิตของคนเฮาแล้วเพิ่นว่าคือตรงอะหยังพ้องล่ะเฮาจะตรงอะหยังพ้องล่ะเพิ่นก็บอกว่าคือตรงคือครบ5อย่างด้วยกันตรงคือครบ5อย่างด้วยกันอย่างอาทิเช่นตรงต่อคนเป็นประการแรกตรงต่อความดีประการที่2ตรงต่อหน้าที่เป็นประการที่3ตรงต่อเวลาเป็นประการที่4ตรงต่อวาจาเป็นประการที่5ทีนี้มามองตามความตรงอันแรกคือตรงต่อคนตรงต่อคนนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์บ่คิดขบถบ่ทรยศต่อผู้มีพระคุณหรือผู้ร่วมงานเฮาจะอยู่ในสถานะใดสถานะของความเป็นลูกน้องสถานะของความเป็นเจ้านายสถานะของความเป็นพนักงานเป็นหัวหน้างานสถานะของความอยู่ในสถานะต่ำสถานะสูงใดๆก็ตามจะต้องมีความตรงต่อคนนั่นก็คือมีความสุจริตต่อหน้าที่ของตนเองมีความสุจริตต่อหน้าที่ของตัวเก่ารู้จักน้ำจิตน้ำใจรู้จักพระคุณทุกคนทุกท่านที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันร่วมการร่วมงานเดียวกันย่อมมีคุณค่าที่แตกต่างกันไปย่อมมีคุณค่าเป็นของภัยของมันเจ้านายอยู่คนเดียวในบริษัทบ่มีลูกน้องก็บ่สามารถที่จะทำงานให้สำเร็จผลได้ลูกน้องทำงานโดยบ่มีหัวเรือบ่มีเจ้านายบ่มีคนจ้างก็บ่สำลิดสำเร็จผลบ่มีแรงจูงใจในการทำงานนั้นคนเฮาจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อคนนั่นก็ได้แก่รู้จักพระคุณและรู้จักพระคุณของผู้ที่อยู่ด้วยกันร่วมด้วยกันบ่คิดทรยศกบฏต่อกันอันนี้เป็นประการแรกนั่นก็ได้แก่ตรงต่อคนประการที่2ตรงต่อความดีตรงต่อความดีนี้อันได้แก่ว่าคนเฮาทั้งหลายนั่นบ่พึงที่จะปฏิบัติหนทางที่จะผ่านพบคือเกิดความทุกข์คือเกิดโทษกับชีวิตของคนเฮาคนเฮาท่านทั้งหลายนี้เมื่อประคับประคองถึงพร้อมด้วยความดีเปิ้นบอกว่าพึงรักษาความดีเดิมเพิ่มเติมความดีใหม่อันได้แก่เนี่ยการประพฤติปฏิบัติตรงต่อความดีตัวเก่ามีความดีก็ประคับประคองความดีของตัวเก่าเพิ่มเติมความดีของตัวเก่าบ่นำพาชีวิตของตัวเก่านั้นไปสู่หนทางแห่งความทุกข์หรือสถานที่หรือหนทางที่มันจะเกิดโทษคือกับชีวิตของคนเฮาจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มุ่งตรงต่อความดีอันนี้เป็นประการที่2ประการที่3อันได้แก่ตรงต่อหน้าที่คนเฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองโบราณได้กล่าวไว้ว่ามีหน้าที่ทำตามหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่เพราะฉะนั้นหน้าที่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคนเฮาในชีวิตประจำวันของคนเฮาทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินไปที่ต้องปฏิบัติไปหน้าที่โดยธรรมชาติหน้าที่โดยได้รับแต่งตั้งหน้าที่โดยธรรมชาติอันได้แก่ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นน่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกความเป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติของคนเรา ส่วนหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งนอกเหนือจากนั้นบางคนก็ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกบางคนก็เป็นรัฐมนตรีบางคนก็เป็นอธิบดีบางคนก็ได้เป็นแกบ้านเป็นกำนันเป็นอบต.ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งทีนี้บอกว่าหน้าที่ใดๆก็ตามก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์รวมของโลกองค์รวมของชุมชนเข้าไปเพราะนั้นเมื่อมีความตรงต่อหน้าที่คือการที่บ่บิดพริ้วบ่ก้าวก่ายในสิ่งที่บ่ใช่หน้าที่ของตัวเก่าบางคนบางท่านเพิ่นทำหน้าที่ของเพิ่นได้ดีด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความบริบูรณ์คนเฮาค่อยเป็นเพิ่นค่อยไปแทนเพิ่นก็ว่ากล่าวกันคนเฮานี่มันเสียย้อนกำปากมันทำให้กำปากของคนนั่นเป็นพิษเป็นภัยเพราะฉะนั้นคนเฮาต่างหลายอย่าไปพึงก้าวก่ายหน้าที่ที่เพิ่นทำได้ดีละถ้ามีความตรงต่อหน้าที่ของภัยของมันก็จะมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติตนต่อไปอันนี้เป็นความตรงในข้อที่3ได้แก่ตรงตามหน้าที่ประการที่4ตรงต่อเวลาเวลานี้เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเฮาเวลาเฮาถือเลิกถือมื้อถือยามใดๆเพิ่นบอกว่านัดคนจะไปฮื้อเสียการนัดงานจะไปฮื้อเสียเลิกนัดคนจะไปฮื้อเสียการนัดงานจะไปฮื้อเสียเลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเฮานี่เพิ่นบอกว่านัดเวลาเพิ่นห้องประชุมการประทาคือมีถามว่านัดคนไทยหรือว่านัดฝรั่งเพราะว่านัดฝรั่งนี่9โมงเปิ้นก็มา9โมงแต่ถ้านัดไทยนี่เปิ้นว่านัดไทยนี่9โมงบ่เป็น9โมงมันจ้างพะเลิดไป9โมงเกิง10โมงเนี่ยเปิ้นว่าไว้จะอีกเพราะนั้นคนเฮาต่างๆหลายมาอู้เมื่อพิจารณากันแล้วว่าคนเฮามาทําอันอย่างที่ตรงต่อเวลาเปิ้นบอกว่าอย่าประพฤติปฏิบัติที่นอกลู่นอกทางบ่ตรงต่อเวลาบ่มาอย่างไทยไปอย่างฝรั่งบ่มาอย่างไทยไปอย่างฝรั่งนี่เป็นจะใดเพิ่นบอกว่าก็เปรียบเทียบเพิ่นหันว่ามาอย่างไทยไปอย่างฝรั่งก็คือมาช้ากับเร็วฝรั่งเพิ่นมาวุ่ยเพิ่นบ่ได้มาจ้าเพิ่นเลิกประชุมก็เลิกวุ่ยแต่คนไทยเฮาเพิ่นบอกว่ามาจ้าแล้วฟังปิ๊กดาราตัวแทนเงินพอหน้าท่ายกมือเวลาเพิ่นห้องประชุมเอาหมดเอาเพิ่นว่าเอาเพิ่นว่าเอาเพิ่นว่าหมดอะเพิ่นว่าจะได้เอาจะนั้นกองเพิ่นประชุมเสร็จเอาไปเล่าครูถึงว่าจะอีนะครูถึงว่าจะอันนะเวลาประชุมบ่ยอมพอมาก่อนเอาเพิ่นว่าฟังปิ๊กกันแห่ก่อนอีบ่ตรงต่อเวลาเพราะนั้นเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญเพิ่นบอกว่านัดคนอย่าให้ได้เสียการเวลานัดอะหยังไปแล้วคือตรงต่อการต่องานไปทำหน้าที่ตามมื้อตามวันตามการตามงานที่พึงได้รับหน้าที่นัดงานจะไปฮื้อเสียเลิกบางครั้งบางทีนั้นเมื่อพิจารณาความสำคัญของเวลาบางคนบางท่านเปิ้นก็ถือเลิกงามเลิกที่ดีสำหรับเปิ้นไปพอมื้อพอยามกันไว้เรียบร้อยโอ้เปิ้นเลิกเปิ้นดีตะนั้นคนเฮาอย่าฮื้อได้ผิดเลิกผิดนัดมันจะเสียกำลังอกเสียกำลังใจนั้นคนเฮาก็จะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นประการที่4ประการที่5จะต้องเป็นคนที่ตรงต่อวาจา

คนเฮาจะต้องเป็นคนที่รักษาคำพูดพันธสัญญาใดที่มีต่อกันคำอู้คำจ่าใดที่มีต่อกันคำโบราณบักเก่าก็บอกไว้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียสมบัติอย่าเสียวาจาอันได้แก่ว่าโอ้ถึงแม้ชีพนี้จะเสียสลายแต่อย่าเสียสัจจะเสียความซื่อสัตย์ของตัวเก่านั่นวาจาก็จะเป็นเครื่องวัดคนเฮาแห่มด้านหนึ่งในเรื่องของความตรงประการที่5ก็คือตรงต่อวาจาโดยสรุปแล้วหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านสัจจะในประเภทที่2คือความตรงเนี่ยเพิ่นบอกว่าตรงต่อคนเรียกว่าซื่อตรงตรงต่อระเบียบวินัยแบบแผนเรียกว่าเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นคือมีความซื่อตรงและเที่ยงตรงไปมันก็จะนำพาชีวิตคืออยู่รอดปลอดภัยมีความสุขได้อันนี้ประเภทที่2ของสัจจะนั้นก็ได้แก่ความตรงประเภทที่3ของสัจจะนั้นก็ได้แก่คำว่าแท้แท้ก็ได้แก่อู้ง่ายๆก็คืออันอย่างที่มันแท้แท้ก็คือบ่เป็นปลอมอย่างทองคำแท้ก็ไม่ใช่ทองคำปลอมเนาะไม่ใช่คำเคเนาะเพราะนั้นคำว่าแท้ก็ได้แก่บ่ปลอมบ่เทียมบ่เก๋บ่กับกายเพราะนั้นอย่างเช่นเงินแท้ทองแท้อันอย่างที่มันเป็นสิ่งที่แท้มันย่อมเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตคนเราจะต้องเป็นคนแท้เป็นพระแท้เป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้เป็นญาติพี่น้องที่แท้คือแก่กันมันถึงจะดำเนินชีวิตไปสู่ความดีอันนี้ไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าสัจจะในธรรมะ4ข้ออันแรกเนี่ยสัจจะเนี่ยแปลง่ายๆคือความจริงแปลง่ายๆคือความตรงแปลง่ายๆคือความแท้จริงตรงแท้เป็นเรื่องของสัจจะที่จะมีในชีวิตเป็นธรรมะเพื่อชีวิตข้อที่1ธรรมะเพื่อชีวิตข้อที่2อันได้แก่คำว่าธรรมะธรรมะนี้ก็แปลได้แห่ง3อย่างแหมธรรมะนี้แปลได้3อย่างก็คืออันหยังแปลได้คำว่าฝึกแปลได้คำว่ายุทธแปลได้คำว่าคมธรรมประการที่2นี้แบ่งไปแห่ง3ประเภทด้วยกันนั่นก็ได้แก่ฝึกยุทธคมทีนี้จะฮื้อความสำเร็จแห่งชีวิตมันเกิดขึ้นได้อันแรกฝึกฝนคำว่าฝึกนี้คนเฮาจะจ้างอันหยังก็ตามออกจากท้องป่อท้องแม่ออกมาเป็นไปบ่ได้จะต้องมีการเรียนรู้ฝึกทำงานฮื้อเป็นฝึกทำมาหากินฮื้อเป็นฝึกเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยเคารพกฎหมายกติกาของสังคมถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่รู้จักฝึกฝนตัวเก่าเพราะนั้นธรรมะเนี่ยคือการพัฒนาตัวเก่าพัฒนาตนเองอันนี้เรียกว่าฝึกฝนอันที่สองก็ได้แก่คำว่ายุทธคำว่ายุทธนี่เมื่อมีความหมายก็อุปมาเปรียบเทียบว่าอย่างเช่นเรามีรถคันหนึ่งที่จะยุทธคือสิ่งที่จะมายุทธรถไว้ได้นั่นก็คือเบรกหรือคนสมัยตะก่อนเพื่อก็บอกว่าห้ามล้อเนาะสิ่งที่จะเบรกกับห้ามล้อหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันของคนเฮานั้นอย่าฮื้อมาฮื้อยุทธในสิ่งที่จะถาวรลึกไปสู่ความผิดความทุจริตความฉ้อโกงอันอย่างที่เป็นสิ่งบ่ดีคือคนเฮายุทธกระทำอย่าได้พึงกระทำอย่าได้เข้าไปใกล้เหมือนรถที่กำลังจะตกหลุมตกโมนก็ต้องมีเบรกไว้ห้ามล้อไว้บ่ฮื้อมันเลื่อนเข้าไปหาสิ่งบ่ดีรถจะตกหุบตกเหวไปได้ก็ต้องมีเบรกไว้บ่ฮื้อมันถลําลึกออกนอกเส้นทางไปนั่นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการฝึกฝนฮื้อยุทธคือบ่เข้าใกล้สิ่งบ่ดีทั้งหลายประการที่3อันได้แก่คำว่าข่มข่มในที่นี้ก็ต้องรู้จักข่มจิตข่มใจตัวเก่าคนเฮาจะเป็นดีได้ก็จะต้องข่มใจบ่ฮื้อใจมันกำเริบนั่นหมายถึงการระมัดระวังจิตใจตัวเก่าเวลาเฮาใครได้อย่างจะเกินตัวจะต้องข่มจิตข่มใจอย่าตวยกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของคนเฮาคนเฮาจะต้องคอยระมัดระวังอย่าฮื้อความอยากได้อยากมีอยากเปลี่ยนมาครอบงำมาบังอำจิตใจของคนเฮาพยายามข่มมันไว้โอ้หันเปิ้นมีรถใหม่ใครได้อย่างเปิ้นจะไปซื้อข่มใจไว้เหี้ยอันเปิ้นมีสร้อยงามใครได้อย่างเปิ้นเฮามีสตางค์เนี่ยเปิ้นข่มมันไว้เหี้ยเพราะนั้น
ธรรมะธรรมะ

0: เนี่ยเปรียบประดุจดังหยุดฝึกข่มเฮือกับชีวิตของคนเฮามันก็จะทําเฮือชีวิตของคนเฮานั้นอยู่รอดปลอดภัยไปได้ประการที่3ธรรมะเพื่อชีวิตอันได้แก่คําว่าทิฏฐิหรือคําว่าขันติขันติคือความอดทนเป็นมนต์ของนักต่อสู้คําว่าขันตินะอู้ง่ายๆว่าความอดทนอดต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในจิตใจร่างกายของคนเฮานับตั้งแต่ว่าอดทนต่อความยากลำบากอดทนตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นอดเจ็บอดต่อกิเลสตัณหาถ้าคนเฮาทั้งหลายมีความอดทนฝึกฝนฮือต่อเก่าเป็นคนอดทนอดกลั้นในสิ่งต่างๆได้มันจะเนี่ยเฮาตั้งหลายนั้นเป็นคนที่ชำนะต่อกิเลสต่อมารตั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจความอดทนเป็นมนต์ของนักต่อสู้ประวัตินักต่อสู้ตั้งหลายจะไม่ยอมป้ายยอมการต่ออุปสรรคปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาอย่างในยุคสมัยปัจจุบันนี้ศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายยุคปัจจุบันคนเฮานี้อย่าได้ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาทั้งที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่ดำเนินมาในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอุปสรรคปัญหาที่ดำเนินมาในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโรคโควิด-19 เนี่ยอย่าได้ย่อท้อเฮาทั้งหลายต้องอดทนอดกลั้นอดทนที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและก็จะได้ผ่านพ้นมันไปเพราะความอดทนวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลพึงลวงทุกได้โดยความเพียรความเพียรพยายามด้วยความฝึกฝนอดทนเนี่ยมันก็จะล่วงพ้นจากความทุกข์ต่างหลายไปได้อันนี้ก็เป็นธรรมะข้อที่3ธรรมะเพื่อชีวิตคำว่าทิฏฐิหรือว่าขันติประการสุดท้ายธรรมะข้อที่4ของธรรมะเพื่อชีวิตอันได้แก่คำว่าจาคะจาคะนี้เฮาได้มักจะได้ยิน2คำต่างหลายสองคำที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเฮาที่มีความหมายที่คล้ายคลึงกันที่มีแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันอันได้แก่อันแรกคำว่าทานแล้วก็คำว่าจาคะหรือบริจาคทีนี้หลายคนหลายท่านก็มีความสงสัยระหว่างทานกับบริจาคนั้นเอ๊ะมันแตกต่างกันจะได้มันมีความแตกต่างกันจะได้พ้องอีนะหลายคนหลายท่านก็มีข้อคำถามจะอีกทีนี้ทานเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทานนี้หมายถึงเวลาเราทำแล้วเรามักจะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างเช่นตั้งสัจจะอธิษฐานบุญกินบุญทานขอพบหน้าภูมิหน้าได้เกิดเป็นนั่นได้เกิดเป็นนี่ขอได้เป็นหนทางไปสู่พระนิพพานอันนี้อาตานเนี่ยมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับตัวเก่าให้อานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเก่าแต่คำว่าจาคะหรือบริจาคนี้เป็นการเสียสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ให้กับคนอื่นอย่างเช่นบริจาคสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งภัยพิบัติเป็นต้นนี่นะทีนี้จาคะนั้นเป็นการเสียสละเป็นการเสียสละทีนี้เราจะเสียสละอย่างพ้องเสียสละประการแรกคือเสียสละวัตถุเสียสละวัตถุเสียสละวัตถุเสียสละอารมณ์สองอย่างเสียสละวัตถุเนี่ยเป็นจะใดวัตถุในที่นี้อันเป็นเครื่องดำรงชีพเสื่องเข้าปลาอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเช่นยารักษาโรคตั้งหลายเป็นต้นเพื่อสาธารณกุศลเอาไปช่วยเหลือคนที่เปิ้นตกทุกข์ได้ยากปลาเกินเสียสละเข้าของเอาไปช่วยเหลือคนที่เปิ่นกักตัวในช่วง14วันในช่วงสถานการณ์โควิดเอาไปช่วยเหลือคนที่เปิ่นบ่สบายติดโควิดเอาไปช่วยเหลือที่เปิ่นได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้เรียกว่าเสียสละวัตถุเสียสละอารมณ์เป็นประการที่2ได้แก่อารมณ์ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทตั้งหลายคือเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตในใจเอาสลัดมันขว้างเหี้ยอย่าให้มันใจเสียอย่าให้มันเน่าอยู่ในจิตในใจของคนเฮาปล่อยมันระบายมันออกไปเพราะนั้นจาคะเป็นเรื่องของความเสียสละ ทีนี้เมื่อคนเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะ4ข้อดังกรรมพระพุทธพจน์ที่อาตมาภาพว่าธรรมะ4ประการสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่นะ4อย่างนี้ถ้าคนเฮาท่านทั้งหลายรู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติรู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติคนๆนั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขสงบผ่องใสธรรมอันนี้มีชื่อว่าคารวาสธรรม4ประการเป็นธรรมะสำหรับญาติโยมทั้งหลายสำหรับผู้ครองเรือนจึงเป็นธรรมะเพื่อชีวิตของมวลบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายนั้นฝากญาติโยมไม่เป็นข้อคิดสัจจะธรรมะขันติจาคะ4อย่างเอาไว้เป็นเครื่องประคับประคองนำพาชีวิตให้เกิดความวัฒนาสถาพรและเกิดความสุขสืบต่อไปขอฝากคำโคมวาทะธรรมะประจำวันให้ญาติโยมทั้งหลายไว้เป็นข้อคิด
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ
0: และข่าวประชาสัมพันธ์แห่งข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวงานบุญของวัดสวนดอกขอเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีโสพลของวัดสวนดอกณวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนกำหนดการในวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:30 น.ซึ่งก็ประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกิจกรรมงานบุญงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ 4 โสภณของวัดสวนดอกประจำปี 2569 ญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์พิธีสังฆทานถวายพระสงฆ์พิธีชุดใหญ่ชุดละ 2,000 บาทปัจจัยและสังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาทปัจจัยทยธรรมและสังฆทานถวายสามเณรชุดละ500บาทเจ้าผ้าผ้าบังสุขุลถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลผืนละ200บาทหรือท่านจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโฮงทานนำมาจัดเลี้ยงในเวลา 17:05 แรงหลังเสร็จสิ้นพิธีก็ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เจ้าภาพสังฆทานชุดใหญ่2,000ชุดเล็กชุดละ500ผ้าบังสุขุลผืนละ200หรือเจ้าภาพลงทานติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ผ่านมาทางวัดสวนดอกที่อาตมภาพพระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์08436632230843663223สามารถติดต่อสอบถามตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายน2569ท่านจะร่วมทำบุญตามจิตเจตนากำลังศรัทธาเป็นเจ้าภาพพระห่มพระธาตุก็สามารถเอิ้นกันมาเอิ้นกันมาร่วมทำบุญตามกำลังจิตเจตนาเจตนาศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านโดยจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านด้วยและข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลีกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีรอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำพูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี่อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อาตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลี่โทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR โค้ดของโรงเรียนก็ติดต่อสอบถามผ่านมาที่อาตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR โค้ดของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทำบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองลำพูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญเพื่อกับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตุ้ย
2: เอาละเนาะหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมัญการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวท.ลำพูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากไงเทวบุตตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเทวานาคาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองพญาไกกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิไซก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยหือฟังอายุวันนะพละสุขขัง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรีญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
8: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สนธิกำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
10: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
8: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
11: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่น พื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
12: 1คนลด
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: ประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
16: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์
17: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผ
0: สวัส
2: ม
0: ดี
2: ส
0: ท่
2: ว
0: า
2: ัส
0: น
2: ดี
0: ผู
2: ค
0: ้
2: รั
0: ช
2: บ
0: มท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับลำพูนสตอรี่นะครับในบ่ายๆแบบนี้เรามาติดตามเรื่องราวดีๆนะครับของจังหวัดลำพูนของเรานะครับผมแน่นอนเลยเห็นหน้าผมก็จะอยู่กับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันเนาะซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะมาติดตามวันนี้อยู่ที่แม่ทาครับเราอยู่ในโรงเรียนนะเข้าใจไม่ผิดหรอกครับผมซอฟต์พาวเวอร์ทำงานในโรงเรียนด้วยซอฟต์พาวเวอร์วันนี้เป็นในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองนะครับผมอย่างแรกเลยต้องให้คุณครูนะครับผมที่จริงนี้ก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับผมแนะนำตัวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสักหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนายเทวฤทธิ์ปินตะนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลาครับ
0: ครับผมขออนุญาตถามชื่อเล่นได้ไหมครับผม
2: ครับผมผอ.เบลครับ
0: ผอ.เบลนะครับขออนุญาตเรียกผอ.เบลได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยสบายๆข้างนอกพื้นที่กันนะครับเหมือนที่เรารู้กันอยู่ตอนนี้น่าจะได้ยินเสียงบรรยากาศน้องๆนะเราอยู่ในโรงเรียนจริงๆนะโรงเรียนป่าเหลานะครับผมอยู่ที่แม่ทานะครับผมแน่นอนเลยที่เรามาเราเห็นคลิปในสื่อโซเชียลดีกว่าว่าโรงเรียนมีการให้น้องๆนะครับมีการทั้งเรียนทั้งเอาไปเล่นดนตรีละครับผมดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอสึงบ้านเราอยากจะสอบถามแบบนี้ครับว่าทำไมเรายังคงในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นเมืองดนตรีสะล้อซอซึงไว้กับโรงเรียนอยู่ทั้งการเรียนการสอนแล้วก็ให้น้องๆออกไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับก็สำหรับโรงเรียนบ้านป่าเหลานะครับโรงเรียนตรงนี้เป็นโรงเรียนหลักแล้วก็มีโรงเรียนอีก3สาขาที่เราดูแลอยู
0: ่
2: นะครับก
0: ็
2: โรงเรียนหลักเราเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองก่อนหน้านี้โรงเรียนเราได้งบสนับสนุนจากชีวไทยบริษัทชีวไทยเขาสนับสนุนนะครับเขาจ้างบุคลากรแล้วก็หาเครื่องดนตรีให้เรานะครับซึ่งความสำคัญของดนตรีพื้นเมืองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะซึ่งสะสมกันมา
0: หลายยุค
2: หลายสมัยนะครับเราไม่อยากให้เลือนหายไปแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิของเด็กๆของเรียนเราให้ได้ดีมากทำให้เกิดสุนทรียภาพทางด้านดนตรีนะครับเป็นการผ่อนคลายนอกจากการเรียนหนักๆแล้วนะครับเราก็ยังมีดนตรีให้เด็กได้บรรเลงนะครับตรงนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดนตรีพื้นเมืองเนี่ยเป็นดนตรีที่เป็นพื้นฐานที่เด็กจับต้องได
0: ้
2: ง่ายกว่าสากล อันนี้คือหลักที่หนึ่งเลยนะครับซึ่งเด็กจะบรรเลงหรือว่าจะฝึกเรียนรู้เนี่ยได้ง่ายกว่าได้สุนทรียภาพที่ไวกว่าดนตรีสากลซึ่งดนตรีพื้นเมืองเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับเด็กประถมซึ่งเด็กป.1 ป.2 ป.3 สามารถเริ่มฝึกได้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืองบประมาณที่เราใช้เนี่ยไม่ได้สูงเกินไปถ้าเป็นดนตรีสากลหรือดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะมีราคาแพงแล้วก็งบประมาณโรงเรียนเราเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นดนตรีที่เด็กจะเข้าถึงง่ายที่สุดซึ่งหลายๆโรงเรียนที่อยู่ในภาคเหนือก็จะเป็นวงสล้อสอดซึ้งนี่แหละครับ
0: นี่แหละครับผมที่จริงผมสะดุดอยู่คำหนึ่งที่ผอ.ได้พูดไว้นะครับแล้วรู้สึกแบบประทับใจก็คือตอนนี้เด็กในการเรียนอ่ะในภาคบังคับมันมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นแล้วก็มีหนักอยู่แล้วแต่อีกอย่างนึงที่ผอ.ไม่ทิ้งเลยก็คือซอฟต์สกิลการฝึกซอฟต์สกิลอย่างดนตรีเนี่ยก็จะเหมือนขัดเกลาน้องๆในเรื่องของจิตใจเนาะการเข้าสังคมการทำให้น้องมีสมาธิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนรีแลกซ์ด้วยนะครับสิ่งนี้มันสะท้อนเหมือนกันว่าดนตรีพื้นเมืองของเราไม่ใช่แค่การให้น้องมีสกิลนี้ติดตัวแต่มันเหมือนขัดเกลาน้องๆไปด้วยในระหว่างเรียนครับผมก็ถามนี้เหมือนกันครับว่าตอนนี้มันมีความสําเร็จก็คือมันมีวงขึ้นมาแล้วมีการสนับสนุนทั้งภาคของอาจารย์เองพอคุณครูเองของผู้สนับสนุนใจดีต่างๆเองนะฮะแล้วเรานะฮะเอาประโยชน์สิ่งเหล่านี้ไปใช้กับชุมชนหรือว่ามีผลงานอะไรที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจสําหรับผอ.บ้างมั้ย
2: ครับก็วงดนตรีของเราเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับล่าสุดนี่ก็จะไปเล่นบรรเลงงานศพเ
0: นา
2: ะในหมู่บ้านแล้วก็ถ้ามีบริษัทผู้ใจดีมาเยี่ยมโรงเรียน
0: ครับ
2: เราก็จะมีการบรรเลงต้อนรับอยู่ที่ศาลาตรงที่เราสัมภาษณ์เมื่อกี
0: ้ครับผม
2: นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังติดต่อในเรื่องกับศูนย์วัฒนธรรมที่ในหมู่บ้าน
0: ครับผม
2: ซึ่งเขาจะมีกิจกรรมอยู่ตลอดแล
0: ้
2: วก็จะเป็นพื้นที่ขอพื้นที่ได้คุยกันแล้วขอพื้นที่ให้เด็กได้ไปแสดงเพราะทางนี้จะมีแขกมาตลอด
0: มีกิจกรรมก็คือมีเหมือนนักท่องเที่ยวอะไรมาเที่ยว
2: กิจกรรมเป็น ป็นวัฒนธรรมทางกะเหรี่ยง
0: ครับ
2: แล้วก็เราดิวไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เด็กไปร่วมกิจกรร
0: ม
2: ไปฝึกการแสดงออกด้วยแล้วก็ให้เด็กได้มีประสบการณ
0: ์ซ
2: ึ่งสำคัญมากถ
0: ้
2: าเราเล่นแต่ในโรงเรียนไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องไปข้างนอก
0: ครับนี่เป็นอีกอย่างนึงก็คือการที่เรามันไม่คล้ายกันกลไกตลาดแล้วครับผมก็คือเรามีการผลิตเนาะเมื่อไหร่เราจะต้องหาตลาดนี่แหละครับมันก็เหมือนการหาตลาดเพื่อให้น้องอ่ะไปฝึกประสบการณ์เนาะที่จริงดีมากๆเลยนะครับ1น้องก็จะได้เห็นชุมชนไปเจอผู้คนนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถที่จะเป็นความภาคภูมิใจด้วยแหละหากถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วมีคนชื่นชมเมื่อกี้ถ้าลองคุยกับน้องๆบอกว่าเราจะมีขันครูค่ะแบบพ่อแม่ก็จะเอาเงินมาใส่ขันครูที่จริงเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักมากเลยมันคล้ายๆการมีความศรัทธาเพราะเราเล่นดนตรีเราก็คิดว่าเรามีครูนะครับคนเข้าคนแก่ก็ชอบเอาเงินนะครับมาใส่ขันนั้นเงินนั้นแหละครับก็กลับมาสนับสนุนในเรื่องของการดูแลน้องๆหรือแม้แต่การดูแลเครื่องดนตรีนะครับผมแบบนี้ครับผมหลังจากนี้ในความคาดหวังของโรงเรียนแล้วก็ในความคาดหวังของท่านผอ.เองว่าน้องๆตอนนี้ในวงเนี้ยอยากจะให้ทำอะไรต่อจากนี้หรือหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่เอามาเซอร์ไพรส์เผื่อว่าสวทของเราจะได้มาติดตามบ้างครับ
2: ก็ที่เราแพลนไว้นะครับในเรื่องกับดนตรีพื้นเมืองเนี่ยนะครับเราก็จะมีหนึ่งก็คือเราจะทำเป็นเพลงที่ประยุกต
0: ์
2: ที่ทันสมัยขึ้น
0: ซึ่ง
2: พื้นเมืองเราก็มีอยู่แล้วเป
0: ็
2: นดั้งเดิมทีนี้เรามีครูดนตรีมาช่วยอีกหนึ่งคนเราก็จะเขียนโน้ตขึ้นมาเป็นโน้ตสมัยใหม
0: ่
2: อาจจะเป็นเพลงสากลแต่ว่าเอาใช้ดนตรีไทยมาเลง ค
0: ือ
2: มาประยุกต
0: ์
2: นะครับแล้วก็อาจจะมีการอัดแล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์ไปทางเพจโรงเรียนท
0: ิ
2: กตอกโรงเรียนนะครับ
0: ห
2: ร
0: ือ
2: ลง YouTube อะไรเงี้ยน
0: ี่
2: คือแผนไว
0: ้ครับผม
2: นะครับ
0: และอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้บรรยายมาแล้วว่ามีแพลนว่าจะเอาน้องๆไปเขาเรียกว่าเป็นศาลาที่มีนักท่องเที่ยวมาจะให้น้องๆไปฝึกประสบการณ์ก็คือไปเล่นจริงๆแสดงให้คนที่เข้ามาเที่ยวแม่ทาได้เห็นจริงๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความคาดหวังของโรงเรียนแล้วก็ท่านผอ.เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงที่จริงเหมือนผมอันนี้เป็นความคิดของผมเองเด็กสมัยนี้เขารู้สึกว่าบางทีอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์จ๋าๆอย่างเช่นดนตรีพื้นเมืองสล็อตซอซึงอ่ะเขาจะเคอะเขินในการที่จะเข้ามาทดลองเล่นบางคนอายบางคนกลัวที่จะถูกทักว่าอ้าวเธอเล่นเป็นด้วยหรอแล้วเขาก็รู้สึกอายอยากจะฝากถึงน้องๆที่อาจจะฟังอยู่หรือว่าผู้ปกครองที่กำลังฟังอยู่อยากจะให้ส่งเสริมในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: ครับคือก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องดนตรีนะครับดนตรีเนี่ยผู้เล่นนะครับคนเล่นอย่างเงี้ยบางครั้งอย่าไปคิดว่าเป็นล้าสมัยเป็นอะไรคือดนตรีเนี่ยคือไม่มีผิดมีถูก
0: อ
2: ันนี้คือหัวใจหลักเลย
0: ครับ
2: ขอแค่เราอยากเล่นด้วยใจนะครับแล้วก็ฝึกด้วยความพยายามนะครับแล้วก็เอาใจใส
0: ่
2: ทุกเครื่องดนตรีนะครับมีความสำคัญหมดนะครับฉะนั้นเครื่องดนตรีไหนที่เราชอบจริง
0: ๆ
2: ผู้ปกครองเห็นความสำคัญว่าลูกหลานชอบดนตรีเนี่ยก็อยากให้สนับสนุนแล้วก็ให้ส่งเสริมไปในทางดนตรีแต่ละด้านเลยสากลก็ได้พื้นเมืองก็ได้นะครับหรือดนตรีไทยก็ได
0: ้
2: นะครับหรือเป็นลูกทุ่งลำวงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะครับดนตรีนะครับผมด้วยตัวผมเองผมก็จบดนตรีมาเหมือนกันนะ
0: ครับ
2: ก็เรียนดนตรีมาตั้งแต่ประถมละนะครับก็เรียนมาจนเป็นครูดนตรีสุดท้ายเป็นผู้บริหารละตอนนั้นฉะนั้นดนตรีมันสามารถสร้างอาชีพได้มั่นคงไม่จำเป็นจะต้องแค่บางคนก็มองว่าเป็น
0: เต้นกินดำกินนะถ้าสมัยเมื่อก่อนเขาจะพูดอย่างน
2: ี้ทุกวันนี้ครูดนตรีเนี่ยจบแล้วก็หายากด้วยทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่พิเศษนะครับถ้าใครที่ได้เรียนแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ใครจะเรียนก็เรียนได้ดนตรีต้องพิเศษจริงๆ
0: ถ้าใจก็ต้องรัก
2: ใช
0: ่ครับผม
2: แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณครูผู้ปกครอง
0: ครับนี่แหละครับผมนะใครที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงดนตรีนะครับผมอย่าอายอย่ากลัวนะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับช่วยกันสืบสานไว้เนาะทิ้งท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังเพลงที่น้องๆจะเล่นกันนะครับผมอยากให้พ่อฝากโรงเรียนฝากวงดนตรีของน้องๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อๆแม่ๆที่ฟังทั้งสถานีวิทยุแล้วก็ฟังทั้งไลฟ์ของเราด้วยครับผม
2: ครับก็ขอฝากนะครับในเรื่องกับการส่งเสริมดนตรีของบุตรหลานนะครับของผู้ปกครองนะครับถ้ารู้สึกว่านักเรียนหรือลูกๆนะครับหรือลูกหลานเรามีทางชอบทางดนตรีอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะ ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ดีนะครับทุกวันนี้เด็กว่างปุ๊บก็หยิบโทรศัพท
0: ์ใช่
2: ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน
0: ์ครับ
2: ดนตรีเนี่ยเป็นการฝึกในเรื่องเกี่ยวกับ
0: สมาธิการขัดเกลาต่างๆ
2: จินตนาการนะครับแล้วก็ต้องมีเวลาแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีวินัยด้วยต
0: ้
2: องฝึกเป็นวินัยมีวินัยนะครับเด็กก็จะได้ครบเลยนะครับอันนี้ก็ฝากวิชาดนตรีทุกๆดนตรีเลยในโลกนี้สวยงามเสมอครับ
0: ครับผมนี่แหละครับผมวิสัยทัศน์ของผอ.โรงเรียนป่าเลานะครับในการที่จะรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์บ้านเรานะครับไว้แล้วก็ส่งต่อไปถึงในช่วงเวลาอื่นๆด้วยเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปฟังเพลงเพราะๆนะจากวงดนตรีที่นี่แหละครับผมผู้สนับสนุนนะครับผมสร้างมาแล้วนะครับเพลงต่างๆนะครับฟังกันแป๊บนึงแล้วก็กลับไปพูดคุยกับน้องๆนะครับวันนี้ขอบคุณผอ.มากเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ

0: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz
1: กลับเข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังเพลงจบไป1เพลงนะครับผมซึ่งหน้าตาก็อาจจะคุ้นๆเลยครับผมเพราะว่าคนเล่นก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับเพลงพรพรมพรพรมนั่นเองนะครับผมที่น้องๆเล่นจบไปเพราะไหมคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าใครที่ฟังอยู่สามารถโทรมาบอกกันก็ได้นะครับสำหรับบทเพลงที่เพิ่งผ่านไปเหมือนที่บอกกันไว้วันนี้เราอยู่นอกสถานที่โรงเรียนป่าเรานะครับผมที่แม่ทาวันนี้อยู่กับน้องๆนะครับของวงดนตรีโรงเรียนป่าเรากันนะครับมาสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่านะอื่นใดแล้วขอให้น้องแนะนำตัวกันก่อนเมื่อกี้เรามีท่าแนะนำไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เอาอีกสักรอบนึงว่าเป็นใครเริ่มจากคนกลางก่อนเลยก็ได้ค่ะ
2: ชื่อเด็กหญิงชนิธาพรพยมนะคะชื่อเล่นชื่อนิด้าค่ะเป็นมือสล้อค
1: ่
2: ะ
1: น้องนิด้านะเล่นสล้อมาสักครู่ก็จะเห็นอยู่ขวามือนะครับผมนะหนึ่งเดียวในวงก็คือเล่นสล้อคนเดียว
2: ค่ะ
1: อ๋อครับผมคนต่อไปเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชนทิดาเลดแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อกระแตค่ะ
1: กระแต
3: เป็นมือซึงค่ะ
1: ซึงนะครับผมต่อไปได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมีนาคณะจิตกรค่ะชื่อเล่นมะนาวค่ะเป็นมือซึงใหญ่ค่ะ
1: อ๋อซึงใหญ่กับซึงนี่ต่างกันยังไงมันอันใหญ่กว่าซึงนี
5: ่
1: อ๋ออันนี้คือเล่นเสียงทูมนี่อาจจะเล่นเสียงแบบทูมน้อยกว่าอย่างเง
4: ี้
1: ยสองสาวข้างหลังแนะนำตัวกันหน่อยครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสัญญาพรปาราพัฒนาพงศ์ค่ะชื่อเล่นน้อยหนาค่ะเป็นมือซึงค่ะ
1: ครับผมคนต่อไปได้เลย
7: ค่ะเด็กหญิงรุ่งทิวากาศทงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องดัมมี่ค่ะเล่นเป็นมือซึงใหญ่ค่ะ
1: อ๋อซึงใหญ่มี2คนนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาน้องๆที่จริงมีหลายคนกว่านี้เนาะอันนี้เป็นตัวแทนของคณะนะที่มาให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นี้เพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปพรพรมซ้อมนานไหมครับ
8: ไม่นานมากค่ะ
1: สักประมาณได้ไหม
8: ประมาณ 2-3 วันก็ได
1: ้แล้วยากไหมครับเพลงนี
8: ้ไม่ยากมากค่ะถ้าว่าเป็นคนที่อ่านโน้ตได้แล้วค่ะอ๋อ
1: เพราะเห็นมีไอ้ตรงกระดานนั้นใช่มั้ยฮะก็จะเป็นโน้ตเอางี้ดีกว่าอยากรู้ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเพลงไหนที่เล่นแล้วรู้สึกแบบมันยากมากเลยยากที่สุดแล้วมีไหม
8: เพลงเงี้ยวค่ะ
1: เพลงเงี้ยวอันนี้ลงความเห็นพร้อมกันว่าเพลงเงี้ยวเนี่ยเหรอครับ
5: เพราะอะ
1: ไ
5: รเร็วค่ะ
8: ใช่ค
1: ่
8: ะ
1: ครับผมเป็นเพลงเร็วมันต้องเปลี่ยนมือเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหม
8: นี่
1: ก็เป็นเพลงที่น้องๆบอกว่ายากเอาง่ายที่สุดดีกว่ามีไหมเพราะปกติแล้วเราต้องเล่นล่องแม่ปิงเป็นเพลงแรกเวลาเราแบบเหมือนเข้าไปในวงเนาะซอลซอลซอลลาซอลมิซอลลาโดนี่ใครน่าจะท่องได้อยู่แล้วนะครับผมนี่แหละครับผมล่องแม่ปิงเพลงไหนเพลงแรกที่เราฟังจากที่ผู้อำนวยการนะก่อนที่ผู้อำนวยการจะมาพูดคุยกับเราเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละครับล่องแม่ปิงนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับบ้านเรามันมีซอฟต์พาวเวอร์เวลาใครมาบ้านเราแม้แต่การถ่ายคงถ่ายคลิปเวลาเขาจะโพสอ่ะเขาก็จะมีเพลงล่องแม่ปิงพรพรมเนี่ยแนบคลิปไปด้วยนี่แหละครับมันคือซอฟต์พาวเวอร์เนาะเหมือนที่เราบอกไว้เอานี้แบบว่าพอน้องเข้ามาในโรงเรียนอ่ะที่จริงมันมีเพลงหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นสตริงนะบางคนไปตีกองบางคนไปเล่นไวโอลินทำไมน้องถึงเลือกที่จะเล่นดนตรีไทยเงี้ยครับชอบอะไรกับดนตรีไทยหรือว่าดนตรีพื้นเมือง
8: ค่ะรู้สึกว่าในยุคสมัยนี้วัยรุ่นไม่ค่อยเล่นกันแล้วค่ะเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไปด้วยค่ะแล้วก็ตอนเข้ามาโรงเรียนนี้แรกๆนี่มีวิชานี้สอนแล้วรู้สึกชื่นชอบก็เลยรู้สึกเรียนรู้อยากเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: มันถือว่าเป็นคาบเรียนในโรงเรียนอยู่แล้ว
8: ใช่ค่ะ
1: และคุณครูที่สอนนี่ชื่ออะไรได้เอ่ยได้นะเผื่อแบบว่า
8: ชื่อพ่อครูเต้งค่ะ
1: พ่อครูเต้งวันนี้เราไม่เจอใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นพ่อครูเลยนะครับผมนั้นแล้วน้องๆก็จะเรียนกับคุณครูซึ่งมีคาบเรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห
8: ์
1: ที่เป็นคล้ายๆชมรมเหรอเนาะเวลาแบบเรามีดนตรีไทยดนตรีสากลวงดุริยางหรือมีกีฬาอย่างนี้นะน้องๆก็เหมือนสนใจที่จะเข้าไปศึกษาในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองนะสะล้อซอซึงนั่นเองนะครับผมในส่วนของน้องวันแรกที่เข้าไปดีกว่าสักคนตอบก็ได้ว่าวันแรกที่เข้าไปเล่นน้องจับซึงวันแรกเป็นยังไงบ้าง
7: จับซึงวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตอนแรกยังเล่นไม่เป็น
1: แล้วชิ้นแรกที่น้องเล่นก็คือซึงเลยหรือเปล่าครับ
7: เป็นซึงเล็กก่อนค่ะ
1: ให้ลองซึงเล็กก่อนอ
7: ัน
1: นี้เราเลือกเองหรือว่าคุณครูเขาแบบว่าเลือกสรรให้เราว่าใครเหมาะจะเล่นอะไร
7: คุณครูเลือกให้ค่ะ
1: เขาดูจากอะไรตอนนี้
7: เขาจะดูจากความสามารถค่ะ
1: อ๋อก็คือปกติแล้วตอนที่เข้าไปเล่นแรกๆนี่คือหนูมีความรู้ในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองมาอยู่แล้วหรือว่าไม่เลยไปเริ่มศูนย์จากตรงนั้นเลย
7: เริ่มศูนย์จากตรงนั้นเลย
1: จริงเหรออันนี้ใครมีไปเริ่มศูนย์จากตรงนั้นหมดเลยหรือว่ามีใครเคยเล่น
7: ค่ะ
1: อ๋อเริ่มจากศูนย์ก็ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือความสามารถของเด็กสมัยนี้เนาะต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าหลังจากนี้ที่เราได้เล่นดนตรีมาเนี่ยเรารู้สึกชอบไหมหรือเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะทำอะไรให้มันแบบว่าดีกว่านี้ไหมในเรื่องของวงของเราเนี่ยครับผมใครก็ได้ตอบเลยอะ
2: ค่ะรู้สึกชื่นชอบค่ะเพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ดีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากทำให้มีชื่อเสียงมากกว่านี้เพราะว่าในยุคนี้เริ่มมีน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าไปในที่ไหนนี่ส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะเป็นคนที่มีอายุเล่นแล้วค่ะวัยรุ่นเด็กสมัยนี้เริ่มไม่ค่อยเล่นกันแล้วค่ะ
1: ครับ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่จะหันไปสนใจเรื่องดนตรีสากลอะไรพวกนี้กันค่ะ
1: ครับนั่นแหละครับผมต้องบอกไว้ว่าการสนใจของแต่ละคนมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีสากลนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันว่าหากใครที่รู้สึกว่าอยากจะเหมือนสืบสานประเพณีเสียงที่มันคุ้นหูเราคนเหนือจะคุ้นหูอยู่แล้วสะล้อซอซึงนะฮะก็สามารถแบบมาสานต่อกันได้คำถามอีกคำถามนึงที่พี่อยากจะถามน้องๆมากเลยว่าตอนเนี้ยรับงานหรือว่าออกไปโชว์หรือมีงานต่างๆที่เราได้ออกไปให้คนแม่ทาหรือคนบ้านทาเนี่ยได้ชื่นชมหรือได้ยินเสียงเพลงเพราะๆแบบนี้กันไหมเงี้ย
2: มีค่ะ
1: ล่าสุดไปงานอะไรกันครับ
2: ครับไปร่วมงานช่วยงาน
1: ของ
2: เป็นงานศพค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนี่ต้องบอกเหมือนกันว่าเพลงที่เป็นดนตรีพื้นเมืองนะครับผมจะอยู่ทุกๆเทศกาลนะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานศพมันเหมือนว่าดนตรีมันเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาเข้าไปอยู่ในเหมือนศิลปวัฒนธรรมของคนเหนือไปหมดแล้วบางทีอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมมีวงดนตรีแบบนี้ไปเล่นในงานศพที่จริงแล้วงานศพก็เป็นเหมือนพิธีกรรมทางศาสนาอันนึงที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องเพลงวันนั้นเราเล่นเพลงอะไรกันบ้าง
2: คะเล่นกันอยู่หลายเพลง
1: ปราสาทไว
2: ้
1: หรือสีหลงถ้ำนี้ยังเล่นกันอยู่ไหม
2: มีค่ะ
1: ที่จริงพี่ก็เป็นคนนึงนะที่เคยเรียนดนตรีพื้นเมืองมานี่เป็นมือสะล้อเหมือนกันเลยนะต้องบอกว่าเพลงมันไพเราะเนาะแล้ววันนั้นเขามีแบบว่ามาเหมือนเปิดหมวกไหมพ่อแม่เขามาแบบว่าสนับสนุน
2: มีขันครูอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเหมือนลงขันครูนะฮะเวลาเราไปเนาะเหมือนที่ถ้าเราเห็นหน้าตรงก่อนนี้ก่อนเข้ามาก่อนที่น้องจะเล่นดนตรีพื้นเมืองส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีการไหว้ครูนะครับผมดังนั้นแล้วขันครูนี่แหละครับก็เป็นเหมือนหนึ่งในเงินที่จะเอามาสนับสนุนน้องๆเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วการแบบเขาเรียกว่าบูรณะหรือการดูแลเครื่องดนตรีมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าใครที่ชมหรือฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเออน้องๆมีความสามารถเหลือเกินอยากจะแบบว่าเชิญน้องๆนะไปแบบว่าช่วยงานนะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะที่จริงครูวาสนาก็อยู่ข้างหลังเรานี้อาจจะแบบว่าฝากแบบเบอร์ไว้เดี๋ยวขึ้นให้เผื่อว่าใครจะแบบเฮ้ยติดต่ออย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าในอนาคตที่เราฝันไว้ว่าวงของเราอะอยากจะเป็นหรืออยากจะให้มันไปถึงอย่างเงี้ยน้องๆเคยมีความฝันไหมว่าเอ๊วันนึงอะเราอยากจะไปเล่นที่เชียงใหม่เอ๊ะวันนึงเราอยากจะออกทีวีระดับประเทศให้คนเห็นเลยอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะก็มีอยู่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่ค่ะ
1: ได้แล้วแบบอยากจะแบบว่าทำเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมหมายถึงว่าตอนนี้หนูอยู่มอะไรกันนะครับ
2: อยู่ม.3แล้วค่ะ
1: ม.3ทุกคนนี้อยู่ม.3หมดเลย
2: มี
1: ป.6มีป.6ด้วยม.3ด้วยซึ่งม.3เดี๋ยวจบออกไปก็จะต้องไปม.4ที่อื่น
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องถามกลับไปว่าน้องนิด้า
2: ค่ะ
1: อยากจะเล่นต่อไหมถ้าออกไปจากที่นี่แล้ว
2: อยากเล่นต่ออยู่ค่ะก็น่าจะหาที่มีเรื่องนี้อยู่ค่ะ
1: นั่นแหละครับผมแล้วก็น้องเขาอาจจะต้องกลับมาดูแลน้องๆในวงอยู่นะเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีคนส่งต่อไม่มีคนรับมันก็จะแบบสูญหายไปตามการเวลาของมันเนาะแต่ว่าที่สุดแล้วโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนนึงที่สนับสนุนในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองนะครับให้สืบสานมาถึงทุกวันนี้นะครับผมอยากจะให้น้องๆแต่ละคนดีกว่าลองพูดถึงความภาคภูมิใจหรือว่าเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ก็ได้นะเหตุการณ์ที่ได้ออกไปเรียนได้ออกไปเล่นหรือได้ซ้อมกันแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจพี่เอาลายคนเลยนะพี่บอกว่าเอาลองดูแต่เพราะแต่ละคนน่าจะประทับใจหรือมีเหตุการณ์ที่จดจำในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองไม่เหมือนกันเริ่มที่น้องก่อนเลยก็ได้ครับ
2: ค่ะรู้สึกว่าชอบมากค่ะเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่ป.1แล้วค่ะ
1: มีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกแบบว่าจำได้ไม่รู้ลืมเลยว่าอาจจะเป็นแบบเหตุการณ์โก๊ะก็ได้นะว่าไปเรียนกันหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นความที่รู้สึกดีเวลาได้เข้าไปเล่นดนตรีพื้นเมืองเนี่ยคร
2: ับค่ะมีไปเล่นงานสถาปนาโรงเรียนนี่แหละค่ะ
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็ตอนนั้นนั่งเล่นกันไปเล่นกันมาอยู่สายสล็อคขาด
1: ไฟแรงมากเลยนะเล่นจนสายสล็อคขาดมันติ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เหลือสายเดียวเพราะปกติสล็อคมี2สาย
2: คร
1: ับผมแล้วยังไงต่อวันนั้น
2: ค่ะก็ได้เอาสล็อคไปเปลี่ยนแล้วตัวใหม่มาเล่น
1: เส้นซอนหรือเส้นโดขาด
2: เส้นซอนค่ะ
1: เส้นซอนไม่มีแล้วนะตอนนั้นนะเล่นล็อกแม่ปิงไม่ได้นะเพราะขึ้นต้นด้วยซอนนะแล้วทำไมก็เอาไปเปลี่ยนเลยแล้ววันนั้นมีสล็อคกี่ตัวครับ
8: คะมีอยู่หลายตัวค่ะเพราะที่เอาไปเปลี่ยนที่ห้องดนตรีมา
1: เดี๋ยวแต่น้องนั่งเล่นอยู่คนเดียว
8: ใช่อ๋อ
1: ไม่มีตัวสล็อตแบบคู่เลยอย่างเงี้ยเหรอ
8: ไม่มีค่ะ
1: ตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าหยุดไปพักนึงแล้วก็เปลี่ยนมาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องนิด้าได้แบบว่ารู้สึกประทับใจเนา
8: ะ
1: เล่นแบบไฟแรงมากเลยจนสายสล็อตขาดนะฮะ

0: ทเพลงเหล่านี้ให้ท่านฟังเป็นวาระสุดท้ายของเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกของอีกหนึ่งท่านเอาอีกสักหนึ่งคนครับผมอ่ะความประทับใจหลังจากที่เราเข้ามาเล่นดนตรีพื้นเมืองมีเหตุการณ์ไหนที่จำไม่ลืมเลยฮะ
1: ค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะตอนป.1ค่ะ
0: ป.1
1: พ่อครูเต้งค่ะให้หนูตีชิงค่ะ
0: อันนั้นเป็นอันเครื่องดนตรีแรกที่หนูเล่น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: จำได้ว่าหนูพวกหนูตีชิงกันตรงนิบบัวหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราต้องชิงอ่ะมันจะถือหนึ่งข้างอย่างนี้แล้วเราจะสะบัดข้อแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะกลับไปมือบวมหมดเลย
0: มือบวมเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบใครแล้วก็พ่อครูเต้งก็ให้หนูทำมาเรื่อยๆค่ะจนโน้ตอ่านโน้ตได้ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูอ่านโน้ตไม่ได้เลยค่ะ
0: ไม่รู้เลยใช่ไหมนี่ต้องถามเหมือนกันว่าสนใจตรงนี้ว่าวันที่มือมันบวมอ่ะอยากหยุดไปเลยไหมพี่ว่าไม่เล่นละอ้าวครูคืนค่ะอย่างเงี้ยรู้สึกไหมตอนนั้น
1: ไม่ค่ะคือรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันได้ที่สุดค่ะอยากให้แบบดีที่สุดค่ะ
0: ตอนนี้เล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: มาตั้งแต
0: ่ป.1โอ้ป.1ถึงตอนนี้ป.6ตอนนี้อยู่ป.6แล้วแต่ก็จะอยู่อีก3ปีนะต้องคนครูอาจจะต้องแบบว่าฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อน้องเพื่อเดี๋ยวก็จะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนาะในการที่จะเหมือนส่งต่อเขาเรียกว่าวิชาที่จริงเขาเรียกว่าปราชญ์เนาะบ้านเราก็จะเป็นปราชญ์ที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้นะครับผมแล้ว2คนอยากพูดไหมนี่มีคนลับๆอยู่ข้างหลังนี้มีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าอยากแชร์กับพี่ไหมว่าเอ๊ะจำได้ไม่รู้ลืมเลยอย่างเงี้ยครับผม
2: เล่นซึ้งแล้วก็สายงอ
0: สายงอเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะซึ้งสายงอเป็นยังไงบ้างนะไม่ขาดใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แค่งอแล้วมันเล่นต่อได้ไหมหรือว่าหนูหยุด
2: ได้ค่ะ
0: เอาจนจบเพลงแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยน
2: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนด้วยนะอ๋อสายมันเป็นยึกยึกยักยักนั้นใช่ไหมตรงที่เราดีดเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่นะครับผมก็คือน้องๆอีกคนไหมมีอาจจะมีประสบการณ์ก็ได้
3: ตอนเล่นซึ้งครั้งแรกค่ะ
0: ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเจ็บนิ้ว
3: เจ็บนิ้วมาก
0: พี่เคยเป็นลองเอาจริงคือวันแรกพี่ต้องแชร์เหมือนกันว่าพี่ก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในวงดนตรีอันนี้สนใจส่วนตัวเราก็เลยเข้าไปขอเขาเล่นสิ่งแรกที่เขายื่นให้เราคือขลุ่ยแล้วเคยเห็นเวลาเขาอมขลุ่ยแล้วเขาจะต้องเก็บเสียงไหมแล้วพี่ทำงั้นแล้วพี่สำลักพี่รู้สึกพี่จำไม่รู้เรื่องแล้วพี่ว่าขอเปลี่ยนว่าขอเธอครูผมขอเปลี่ยนไปอย่างอื่นเขาก็เลยให้ผมพี่เล่นสล้อพี่ก็เล่นสล้อมาตลอดนะเล่นซึ้งครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับ
3: อ่านโน้ตไม่ออกค
0: ่
3: ะ
0: อ่านโน้ตไม่ออกเราก็จำเอาแบบซ้อนแล้วก็จำกดๆไปอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: พอเขาเปลี่ยนเพลงใหม่ปุ๊บเห็นเป็นตัวหนังสือวางอยู่เอาแล้วอย่างเงี้ยเหรอแล้วหนูทำยังไงวันนั้น
3: ฝึกค่ะ
0: หรือว่าลิปซิงค์วันนั้นลิปซิงค์หรือเปล่าเพื่อนๆหัวเราะลิปซิงค์คือไม่ได้แตะสายแต่แบบดีดลมมีไหมไม่มีเหรออ๋อก็คือไปฝึกซ้อมต่อแล้วเป็นไงบ้างหลังจากวันนี้เล่นมากี่ถึงกี่ปีแล้วครับผม
3: 6
0: จาก6ปีแสดงว่าหยุดเล่นพร้อมๆกัน
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ6ปีแล้วนะครับอันนี้ใครเล่นมานานที่สุด
4: 2
0: คนนี้เล่นมานานที่สุดนะครับผมเอาอย่างงี้ท้ายๆแบบนี้นะครับผมอยากจะให้น้องๆส่งต่อดีกว่าว่าเอ๊พี่เข้าใจนะอันนี้ความเข้าใจของพี่คือเด็กสมัยเนี้ยเขาจะมองว่าศิลปะวัฒนธรรมที่มันเป็นของพื้นบ้านน่ะมันล้าสมัยมันเชยใครรู้ว่าเราเล่นเราจะรู้สึกอายในมุมมองของน้องๆเนี่ยครับผมเมื่อกี้เราถามผอ.ไปแล้วล่ะว่าทำไมถึงส่งเสริมแต่อยากดูมุมของเด็กบ้างว่าเอ๊ะทำไมที่เราเล่นวันเนี้ยเราคือคนคนนึงที่ไม่รู้สึกอายกับสิ่งที่เรากำลังรักษามันอยู่หรืออยากจะส่งต่อความรู้สึกเนี้ยไปยังคนอื่นๆที่กำลังฟังหนูอยู่ว่าถ้าใครที่อยากจะลองเล่นหรือเข้ามาสัมผัสดูลองเชิญชวนเขาก็ได้ครับผม
5: ค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอายเลยค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้รักษาไว้ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นมรดกของภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือเลยก็ได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาเข้ามาสนใจมาเล่นกันเยอะช่วยกันรักษาไว้ค่ะเพราะว่าถ้าสูญหายไปก็น่าเสียดายค่ะเพราะว่าเวลาเล่นก็สนุกค่ะมีความไพเราะสร้างความสนุกสนานเลยได้ความรู้ได้ประสบการณ์อะไรมากมายด้วยค่ะ
0: ครับผมใครมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่ไหมครับผมเผื่อว่าเอ๊ะเขากำลังตัดสินใจลังเลอยู่ว่าเขาจะมาลองเล่นไหมนะหรือว่าเขาอาจจะมาเยี่ยมชมโรงเรียนป่าเราก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วว่าเอ้ยมีคนที่จะส่งต่อแบบว่าสอนเราได้อย่างเงี้ยมีไหมเผื่อชวนเพื่อนๆที่ดูอยู
5: ่ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถมาโรงเรียนบ้านป่าเราได้ค่ะมาดูมาศึกษาอะไรได้ค่ะโรงเรียนบ้านป่าเราพร้อมต้อนรับเสมอค่ะ
0: ครับผมท้ายนี้ให้น้องๆฝากกันหน่อยวงมีชื่อวงไหมต้องบอกถามนี้กันไม่มีนะก็น่าจะเป็นวงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนป่าเราฝากไว้หน่อยเผื่อใครแบบว่าสนใจมี Facebook มีเพจอะไรไหมที่คุณครูอัพงานของเราลงไปหรือว่าหลังจากนี้งานต่อไปมีไหมที่อยากจะแบบว่าให้คนมาติดตามเผื่อว่า

0: ครั้งหน้าน้องๆจะไปออกงานเขาจะได้ติดตามกันครับฝากได้เลยครับผม
1: ค่ะก็ถ้าเป็นผลงานก็จะมีเป็นเพจโรงเรียนบ้านป่าเรากับ
0: คร
1: เ
0: ั
1: พ
0: บผ
1: จ
0: ม
1: ของพ่อครูค่ะ
0: ครับผมพ่อครูเพจอะไรนะครับผม
1: พ่อครูเต้ค่ะ
0: พ่อครูเต้นะครับเซิร์ชเข้าไปได้นะครับก็จะมีผลงานน้องๆติดไว้อยู่งานต่อไปหลังจากนี้มีไหมหรือว่าทราบหรือยัง
1: น่าจะต้องรอดูก่อนค่ะ
0: ครับผมก็จะมีมาเป็นช่วงๆใช่ไหมครับผมยังไงแล้วก็ฝากน้องๆกันด้วยนะครับวงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนป่าลาวใครที่ชอบฟังเสียงสะล้อซอซึ่งนะครับผมที่จริงสามารถมาฟังสดๆได้นะที่โรงเรียนป่าลาวแต่โทรมาบอกคุณครูก่อนนะอย่าบุกเข้ามานะมันเป็นสถานที่ราชการนะทุกคนนะยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าใครเห็นเนาะเดี๋ยวเราเห็นหน้าครูวาสนาแน่นอนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าเอ๊ะหลังจากนี้หากโรงเรียนนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆที่เกี่ยวกับดนตรีนะเพราะว่าเหมือนที่บอกไว้ว่าดนตรีก็คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราซึ่งบ้านเราถ้าใครเข้ามาแม้แต่ใครโพสต์ TikTok เนาะตอนนี้เนาะถ้าแค่มาภาคเหนือสิ่งที่เขาจะต้องกดเพลงขึ้นมาก็คือเพลงสะล้อซอซึ่งนี่แหละครับนั่นแหละครับผมการทำงานของซอฟต์พาวเวอร์เนาะซอฟต์พาวเวอร์เข้าถึงคนให้คนมันมาใช้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องบังคับนี่แหละครับซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของเราวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับโรงเรียนป่าเรานะครับกับวงดนตรีพื้นเมืองเพราะๆนะครับผมเดี๋ยวท้ายนี้อาจจะได้เปิดเพลงช่วงท้ายให้ฟังอีกสักรอบนะเพลงอะไรนะครับพรอะไรนะ
2: พร
0: พรมนะครับฟังแล้วไพเราะมากเลยหากใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ

ที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

หูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำโกนอำเภอเชียงกลาง
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทก ภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนการสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันคิววิจิตรครับวันนี้มาดำเนินรายการครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังกระจายเสียงผ่านทางระบบ AM นะครับ891 GHz ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นอีก1วันที่เราจะได้มีการพูดคุยกันปรึกษาปัญหากฎหมายกันนะครับก็มีปัญหาอะไรอย่าลืมฮะนะครับใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางรายการในทุกๆช่องทางมาได้เลยนะครับก็ตอนนี้เราขึ้นไลฟ์ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเป็น Facebook Fans Page แล้วนะครับสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจฝากคำถามต่างๆได้เลยนะฮะตอนนี้92.5 อาสาช่วยประชาชนมาประจำการทำหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดูแลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผ่านทุกๆช่องทางที่ได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่แล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับย้ำเลยนะฮะย้ำเลย2หมายเลขนี้ครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะฮะ2หมายเลขนี้นะครับสามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับก็โทรกริ๊งกร้างกันเข้ามาได้เลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3ครับนะฮะ0817159551-3ถ้าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์บ้านนะอันนี้เรียกกันโทรศัพท์02นั่นแหละนะครับก็02-276-9717และ02-276-9721นะครับส่วนใครจะส่งจดหมายส่งไปรษณียบัตรนะครับส่งทางไปรษณีย์มาได้เลยนะครับที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนะครับบางทีมีท่านผู้ฟังจากต่างจังหวัดนะครับอยากจะเขียนจดหมายมานะครับบางทีหาคุณออดูมาบ้างบางทีอยากจะฝากเรื่องราวร้องเรียนต่างๆก็เขียนเป็นจดหมายมาจากหน้าซองหรือแค่รายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกทม.จบถึงครับถึงจริงๆนะครับไปรษณีย์เขาเก่งฮะนะครับส่งมาถึงเราได้เหมือนกันแต่ว่าเอาดีๆนะครับตอนนี้ขอให้จ่าหน้าซองให้ครบละกัน236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพนะครับ10400มาให้ครบเลยนะครับก็จะได้มาถึงเราอย่างปลอดภัยนะฮะเอาละครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็ใครจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาที่คุณข้องหมองใจนะฮะมีเรื่องราวนะครับเป็นประเด็นเป็นคดีความต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาปรึกษาได้เพราะว่าวันนี้เรามีกูรูด้านกฎหมายอีกหนึ่งท่านซึ่งก็ทุกท่านก็คงจะเห็นหน้าค่าตาทุกท่านก็คงจะได้ยินเสียงมาประจำอยู่แล้วนั่นก็คือคุณเกิดผลแก้วเกิดทนายความประจำรายการของเราครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: พ
1: ี่
2: ตะว
1: ัน
2: คร
1: ับ ครับผมนะฮะวันนี้เราส่งเสียงมาพูดคุยกันอีกแล้วเนาะนะ
2: คร
1: ับนะครับพี่เกิดผลครับนะครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะทั้งร้อนด้วยทั้งฝนมาด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่
2: พี่ตะวันก็เช่นกันครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเอาละนะฮะวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับผมว่าหลายคนก็คงจะอาจจะเคยสัมผัสนะฮะกับประเด็นนี้ด้วยตัวเองหรือบางทีคนรอบข้างคนรอบตัวก็อาจจะเคยหรือบางครั้งอ่ะดูจากข่าวคราวนั่นก็คือการขับรถบนท้องถนนเราแล้วก็ไปเฉียวชนไปชนจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตโอ้อันนี้หลายคนคงจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแบบนี้เราผิดทุกกรณีเลยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามกับทางพี่เกิดผลด้วยนะครับว่า กรณีไหนที่ผิดแล้วผิดอย่างไรและกรณีไหนที่เราจะไม่ผิดบ้างนะฮะอ่ะเหตุการณ์ประมาณนี้ฮะนะครับกฎหมายขับรถชนคนเสียชีวิตในประมวลของกฎหมายเนี่ยนะครับเขามีกำหนดไว้อย่างไรบ้างครับเกิดผลครับ
2: คือหลักการของกฎหมายนะครับ
1: ครับ
2: คือโดยหลักก่อนเราต้องคุยถึงหลักเบื้องต้นของกฎหมายอาญาก่อนเนาะว่ากฎหมายอาญาบอกว่าการดำเนินการกระทำใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนอื่นเรียกว่าไม่กระทำด้วยประมาทคำว่าระมัดระวังหรือไม่ประมาทก็หมายความว่าเราสามารถระวังได
1: ้
2: แต่เราไม่ระวัง
1: ครับ
2: คือมันสามารถระวังได้แต่เราไม่ระวังเพราะการละเลยหรือเพิกเฉยของเรา
1: ครับ
2: หรือการละเลยต่อกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือไปบุคคลอื่นได้รับอันตรายจากการกระทำของเรา
1: ครับผม
2: เดี๋ยวนี้คือหลักกฎหมายง่ายๆก่อนในเบื้องต้นก่อนคือถ้าเราขับขี่รถปกติทั่วไปเขาก็มีกฎระเบียบเขาก็จะมีกฎระเบียบคนขับขี่รถทุกคนต้องผ่านการสอบได้รับใบอนุญาตจากขนส่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเราต้องรู้กฎหมายรู้กระบวนการรู้ขั้นตอนในการขับรถอยู่แล้วว่าขับรถจงชิดขอบทางด้านซ้ายหรือจะแซงแต่จะแซงนะครับ
1: ห
2: รือต้องไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรขอให้ไปทางซ้ายคุณก็ย้อนสอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ละทีนี้พอเราจะพูดถึงเรื่องการขับรถประมาทหรือไม่ประมาทอย่างไรเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก่อนนะ
1: ครับ
2: ประมาทคือไม่ได้เจตนาใช่ไหมครับถ้าเจตนาเราไม่ได้ว่าประมาทนะครับแม้ว่าคุณจะขับรถก็ไม่ได้ว่าประมาท
1: ครับ
2: นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราตั้งใจขับรถชนคันที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้เราไม่ได้ว่าประมาทนะ
1: อันนี้ไม่ประมาทแล้วตั้งใจขับเลยบางทีขับปาดไปปาดมาสุดท้ายเอาซะหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะ
2: ใช่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆตอนแรกขับแซงกัน
1: ครับ
2: แซงกันไปแซงกันมาเนี่ยแล้วตั้งใจที่จะขับปาดเขาเพื่อให้เขาหยุดรถหรือตั้งใจเบรกให้เขาชนท้ายอย่างนี้เราไม่ถือว่าประมาทนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยศาลจะพิจารณาเลยครับว่าไม่ถ้าไม่เข้าประมาทแปลว่าเจตนาเลย
1: ครับ
2: ซึ่งมันโทษต่างกันนะครับถ้าเป็นการขับรถประมาทแปลว่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
1: อ
2: ันตรายสาหัส
1: ครับ
2: หรือถึงแก่ความตายเนี่ยไม่เหมือนกับเจตนาขับรถชนเขาหรือตั้งใจจะให้เขาชนจนได้รับอันตรายหรือถึงแก่ความตายในกรณีที่ทำให้เขาได้อันตรายจนถึงแก่ความตายเนี่ย
1: ครับ
2: โทษถึงประหารชีวิตใช่ไหมครับ
1: โอ้โห
2: ถ้าตั้งใจนะ
1: อ๋อตั้งใจ
2: ถ้าตั้งใจใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าประมาทเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะใช่ไหมครับสมมติว่าเราขับรถประมาท
1: ครับ
2: กฎหมายบัญญัติว่าผู้ขับขี่ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน10ปี
1: ครับ
2: เห็นไหมครับ
1: ครับ
2: ถ้าถึงตายโดยประมาทนะตัวประมาทเขาจะบอกว่า
1: ประมาทจนเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
2: จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปี
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นประมาทหรือไม่ประมาทเนี่ยเขาจะพิจารณาจากการระมัดระวังหรือไม่ระมัดระวังหรือไม่เคารพกฎจราจรก็สันนิษฐานได้ว่าประมาทเหมือนกันนะครับเช่นกฎหมายกำหนดความเร็วไว้ที่60
1: ครับ
2: แต่เราเหยียบ120เนี่ยก็สันนิษฐานได้นะ
1: ก็ถือว่าประมาทหรอ
2: ก็ถือว่าประมาทได้นะครับ
1: ถ้
2: าเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าคุณประมาทได้คุณจะบอกอะไรว่าอะไรระมัดระวังแล้วเหรอขนาดเขาบอกว่า
1: ผมขับรถแข็งอยู่แล้วอาจจะมีผมขับรถแข็งผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มันก็มีหลักกฎหมายนะ
1: ดังนั้นความประมาทนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้คุณต้องรับโทษ
2: ถูกต้องครับ
1: ถ้าเผื่อว่ามีการสืบสวนสอบสวนแล้วชัดเจนว่าพฤติกรรมของคุณทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้ผู้อื่นเสียชีวิตด้วยความประมาทคุณต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่างพี่กระผมบอกว่า6เดือนถึงหรือ10ปีเนี่ยครับความรุนแรงของ6เดือนกับ10ปีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะทางผู้พิพากษาหรือศาลจะต้องตัดสินหรือต้องพิจารณาถึงอะไร
2: พฤติกรรมคือโดยรวมแล้วเรายอมรับสมมตินะครับเรายอมรับว่าผู้ขับขี่เป็นผู้ประมาทไม่มีใครเขียนในเรื่องประมาณนี้
1: ครับ
2: ข้อที่จริงปรากฏชัดเจนว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาประมาทเอง
1: ครับ
2: ประมาทยังไงล่ะเป็นสภาพชุมชนชุมชนเป็นเขตโรงเรียนและขณะที่นักเรียนกำลังหยุดใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คุณขับรถบรรทุกขนาดใหญ่สมมตินะคุณขับรถบรรทุกขนาดใหญ่กว่ามาท่ามกลางสายฝน
1: ครับ
2: ด้วยความรวดเร็วและผ่านที่โรงเรียนในขณะที่เด็กนักเรียนกำลังข้ามถนนกันคุณก็คิดว่าคุณจะหยุดทันแต่คุณไม่หยุดหรือคุณหยุดไม่ทันเพราะมันหนักรถมันหนักแล้วมันก็ ถนนมันลื่น
1: ถลายไป
2: ใช่แล้วเกิดความสูญเสียเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนสูญเสียชีวิต
1: ครับผม
2: หรือทรัพย์สินรถที่อยู่ริมถนนหนทางถูกคุณชนจนพังแบบนี้แม้ฟังว่าประมาทแต่บทกำหนดโทษของศาลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปที่ขับรถชนอาจจะต้องรับโทษ
1: ครับ
2: สมมติศาลจะกำหนด3ปี2ปีก็แล้วแต่สมมตินะครับ
1: ครับผม
2: แต่กรณีที่รถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยคุณเป็นผู้ขับขี่ที่มีวิชาชีพคุณต้องคำนึงถึงว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่หากการเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วจะต้องเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเป็นวงกว้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อันนี้แม้แต่ชนเด็กจะชดเพียงคนเดียวหรือไม่ชนใครศาลก็จะมองว่าคุณขับรถเป็นอาชีพเขามองว่าเป็นอาชีพด้วยนะเป็นอาชีพต้องระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ขับขี่สาธารณะ
1: ครับ
2: เห็นไหมครับ
1: ครับ
2: ขับขี่สาธารณะเช่นรถเมย์รถแท็กซี
1: ่ครับ
2: รถบรรทุกรับจ้างแบบเนี้ยผู้ขับขี่ที่ขับขี่สาธารณะจะผ่านการอบรมมากกว่าคนทั่วไปใบขับขี่ก็ไม่เหมือนคนอื่น
1: ครับ
2: เห็นไหมครับ
1: ครับ
2: เมื่อบุคคลประเภทนี้ขับขี่สิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงคือคนสาธารณะที่สาธารณะเพราะคุณเมียที่ขับขี่สาธารณะแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบสาธารณะ
1: ชีวิต
2: และบุคคล
1: ชีวิตคนอีกหลายๆคน
2: มากกว่าคนปกติมากกว่าคนทั่วไป
1: ครับ
2: กรณีอย่างเงี้ยศาลเขาจะพิจารณามากคนอันนี้เราพิจารณาบทลงโทษของศาลนะครับหมายความว่านอกจากที่มีกฎหมายกำหนดไว้พิเศษ
1: ครับ
2: ศาลยังต้องคำนึงถึงบทลงโทษบุคคลกลุ่มนี
1: ้
2: มากกว่าคนอื่น
1: ผู้ที่มีอาชีพขับรถ
2: ที่มีอาชีพขับรถ
1: และต้องดูแล
2: ชีพขนส่งส
1: า
2: ธารณะ
1: ครับ
2: ครับคุณมีหน้าที่ต้องดูแลชีวิต
1: คนอีกหลายหลายคน
2: ถนนมากกว่าคนทั่วไป
1: คือไม่ใช่คนบนรถของคุณเท่านั้นนะใช่ไหมฮะมันจะส่งผลต่อคนข้างนอกเรียกว่ารอบข้างบนท้องถนนที่คุณใช้รถใช้ถนนด้วยใช่ไหมฮะ
2: ก็แน่นอนครับเพราะว่าคุณขับขี่รถสาธารณะแสดงว่าคุณต้องสนใจสาธารณะมากกว่าพฤติการทั่วไปของคนทั่วไปเพราะคุณได้รับค่าตอบแทนมากกว่ากรณีทั่วไป
1: ครับ
2: และคุณต้องได้รับการยอมรับมากกว่าคนทั่วไป
1: ครับผม
2: เพราะเขาเชื่อใจคุณเขาถึงกล้าขึ้นรถคันนี
1: ้
2: สมมติว่าคุณขับขี่รถเมล์รถบัสรถทัวร์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่มีใบขับขี่นี่เขาจะกล้าขึ้นไหมถ้าเขารู
1: ้ครับ
2: จริงไหมครับผ
1: ู้
2: โดยสารรู้ว่าไอ้คนนี้ไม่มีใบขับขี่เลยแล้วแถมไม่เคยมีใบขับขี
1: ่
2: สาธารณะเขาจะกล้าขึ้นไหมถ้าเขาต้องฝ่าชิดระยะทางตั้ง10กว่ากิโลไ
1: ม่
2: ร้อยกว่ากิโลไปต่างจังหวัดแบบนี
1: ้ครับผม
2: แต่ว่าเขาต้องมั่นใจว่าคุณผ่านการอบรมมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับดังนั้นบุคคลเหล่านี้ศาลจะกำหนดโทษมากกว่าคนอื่นหน่อยแม้ว่าอัตราโทษเท่ากันแต่บทลงโทษศาลจะเข้มงวดกว่าบุคคลทั่วไป
1: เอ๊ะอย่างนี้พี่เกิดผมก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่าคนที่ขับรถสาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะเริ่มแต่แท็กซี่เลยเป็นรถแท็กซี่เหมือนกับรถส่วนตัวเนาะนะครับแล้วก็เอามาขับขี่สาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงรถเมล์รถบัสโดยสารประจำทางหรือไม่ประจำทางอันนี้ไปรวมถึงรถไฟเรือที่ต้องรับส่งคนสาธารณะรวมหมดเลยไหมฮะทุกยานพาหนะเลยไหม
2: คือเรือนี่ก็ใช่ครับแต่ว่ารถไฟมันก็มีพรบรถไฟอีกต่างหาก
1: แย
2: กต่าง
1: หากมีแยกต่างหากอีก
2: ใช่ครับมันจะมีกฎหมายแยกต่างหากไปแต
1: ่
2: ถ้าถามว่าเขาเป็นผู้ขับขี่สาธารณะไหมก็เป็นแต่มันก็มีบทลงโทษในตามกฎหมายของมันอีกฉบับนึง
1: ดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับใครเป็นผู้ก่อเหตุเจตนาหรือไม่เจตนาประมาทหรือไม่ประมาทโอ้ศาลก็จะพิจารณากันในรายละเอียดแบบนี้นะลงไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: พอหลังจากนั้นพอมันพิจารณาถึงสภาพวินยูเขาเรียกว่าเขาภาษากฎหมายใช้คำว่าวินยูชนวินยูชนนี่หมายความว่าภาษากฎหมายใช้คำว่าวินยูชนหมายความว่าถ้าเป็นคนเสมือนคุณคนนึงอ่ะ
1: ครับผม
2: ที่เขาประกอบอาชีพนี
1: ้
2: หรือขับขี่ในขณะเช่นเดียวกับคุณเนี่ย คนทั่วไปต้องใช้ความระมัดระวังเพียงใดเช่นคนขับรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายอย่างนี้นะครับหรือบรรทุกแก๊ส LPG ซึ่งเป็นวัตถุที่มีไวต่อไฟ
1: ข
2: ับเข้ามาในชุมชนน่ะคุณต้องระมัดระวังขนาดไหนเป็นกรณีพิเศษไหมคนทั่วไปต้องระมัดระวังสินค้าประเภทนี้หรือเปล่า
1: ครับผม
2: เพราะใบขับขี่เช่นนี้มันก็เป็นใบขับขี่อีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่4ใช่ไหม
1: ครับ
2: เป็นขนส่งวัตถุอันตรายแบบนี้มันถึงมันไม่ใช่ประเภทบรรทุกที่3ขนส่งทั่วไปกลายเป็นใบขับขี่ประเภทที่4เพื่อขนส่งวัตถุอันตรายแบบนี
1: ้
2: บุคคลนี้ก็ต้องระมัดระวังมากกว่าคนทั่วไปอีก เพราะหากเกิดอันตรายขึ้นมามันก็เป็นมหันตภัยร้ายแรงเลยทีเนี้ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนอกพอศาลจะพิจารณาถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนหลังก่อนเกิดเหตุ
1: ครับ
2: หลังเกิดเหตุจะต้องมาพิจารณาถึงความรับผิดชอบของความสำนึกกับความรับผิดชอบของผู้ก่อเหตุด้วยก่อนที่ศาลจะลงโทษสำนึกไหม
1: ครับ
2: สำนึกทำอะไรบ้าง
1: ครับ
2: ชดใช้เยียวยาไหมไม่ชดใช้เยียวยาเลยแถมท้าเขาไปฟ้องอันนี้แต่ศาลก็ไม่รอนะแต่ถ้าชดใช้เยียวยายกตัวอย่างเสียรถเบนซ
1: ์ครับ
2: คือรับผิดชอบดูแลลูกของผู้ตาย
1: ฮะ
2: สี่สามล้านศาลยังเมตตานะครับรอลงอาญาไปเห็นไหมครับ
1: ตรงนี้แสดงว่าทางข้อกฎหมายเนี่ยกำหนดเรียกว่าสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
2: มีครับมาตรา56เขียนไว้ชัดเจนว่าก่อนที่ศาลจะลงโทษใครเนี่ยให้ดูถึงพฤติการ
1: ครับ
2: ดูความหนักเบาของข้อหา
1: ครับ
2: ดูประวัติคุณงามความดีดูเหตุบรรเทาโทษต่างๆก่อนที่ศาลจะลงโทษศาลก็จะให้โอกาสเต็มที่แหละกองแสดงความรับผิดชอบไกลเกียร์ถ้าถึงขั้นสุดท้ายแล้วดื้อมึนตลอดเนี่ยศาลก็ไม่รู้สาเหตุอะไรมาให้บรรเทาโทษได
1: ้
2: ปกติศาลจะเมตตาในกรณีที่เขียนว่าในกรณีที่กรณีว่าเป็นเรื่องของประมาทนะ
1: ครับ
2: เพราะศาลจะมองว่าคนไม่ควรจะเสียอนาคตเพราะเรื่องของการประมาทถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆเขาจะไม่เอาคนไปขังให้เสียอนาคตนะครับเพราะศาลจะมองว่าทุกคนมันเกิดความผิดพลาดได
1: ้
2: เพียงแต่หลังจากผิดพลาดแล้วเนี่ยสำนึกไห
1: ม
2: สำนึกในการกระทำของตัวเองไหมถ้าสำนึกแล้วเยียวยาผู้เสียหายเขาแค่ไหน
1: ครับ
2: ถ้าคุณเยียวยาผู้เสียหายบางคนไม่เป็นอย่างนั้นพี่ตะวันสำนึกแต่ไม่เยียวยา
1: ปากบอกแหละว่าเอ้ยผมขอโทษนะผมสำนึกในความผิดนั้นแต่ไม่ได้รับผิดชอบสิ่งที่คุณกระทำหลังจากนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ไม่เลยครับบางคนไม่สนใจไม่ว่านะครับบอกว่าอย่าได้ไปฟ้องเอาเพราะมีประกันคือจะโยนให้ประกันอย่างเดียวเลยหรือเปล่าไหมครับ
1: คือ
2: ตัวเองคิดว่ามีประกันแล้วประกันจะคุ้มครองประกันจะจ่ายไม่ใช่นะประกันจ่ายก็จริงนะครับแต่ศาลเขาก็มองที่ตัวคนด้วยเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: คือลืมนะครับว่าประกันไม่ได้ติดคุกแทนคุณ
1: ครับ
2: เพราะบางครั้งประกันเขาก็รักษาผลประโยชน์ของเขาเหมือนกันเช่นเขามองว่าคนขับรถเนี่ยประมาทนะ
1: ครับ
2: แต่เขาก็คิดว่าเขาควรชดใช้แค่นี้ที่เหลือคนขับรถก็ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยเขามองเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: เขาถึงแบบว่าจ่ายให้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยไม่พอใจก็ไปฟ้องเอาเคาะคือเขาอ่ะเป็นบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทประกันเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับหากว่าเขาสามารถที่จะจ่ายได้เขาจ่ายแต่เขามาว่ามันไม่ได้คุณไปตกลงกันเองแบบนี้
1: ครับ
2: เขาก็ไม่จ่ายเพราะเขาไม่จ่ายใครรับผิดชอบครับผู้ขับขี่รับผิดชอบดีจริงไหมครับ
1: จริงฮะ
2: แล้วผู้ขับขี่ไม่รับผิดชอบศาลจะมีทางเลือกในศาลไหมครับ
1: ก็จะไม่มีใช่ไหมฮะ
2: อ้าวอย่างพี่ตะวันเป็นศาล
1: อ
2: ่ะพี่ตะวันเป็นศาลที่จะมองว่าคนมันคนรับผิดชอบคนรับผิดยอมชดใช้เยียวยาแต่โดยดีเราก็เมตตาใช่เพราะเราก็
1: ไม่อยากให้ใคร
2: ไปเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วแต่ถ้าแบบดื้อหน้ามึนอย่างเงี้ยผมจะรอไหมโทษ
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะรับผิดชอบในระดับใดระดับไหน
2: แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อคุณสำนึกผิดคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่สำนึกผิดแล้วไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลย
1: ครับผม
2: คร
1: ับอันนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งที่ว่าคนบอกว่าผมพอเกิดเหตุและชนคนเสียชีวิตแล้วผมรีบลงไปจากรถเลยแล้วรีบไปแสดงตัวแล้วก็ดูแลช่วยส่งผู้ที่ตอนนั้นอาจจะบาดเจ็บอยู่ยังไม่เสียชีวิตหรือเสียชีวิตแล้วพยายามที่จะเรียกกู้ภัยเรียกเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นมาอันนี้ก็ถือว่าแสดงความรับผิดชอบในระดับนี้ไหม
2: แน่นอนครับคือเยอะมันเป็นเหตุให้ศาลเห็นถึงหนึ่งศาลรู้เลยทันทีว่าคุณไม่ได้เจตนาอยู่แล้วคือเบื้องต้นคุณจะเถียงว่าเจตนาหรือไม่เจตนานี่มันคงไม่แปลกหรอก
1: ครับครับ
2: แต่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วการที่แสดงความรับผิดชอบด้วยการโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยประคับประคองให้กำลังใจเขาหลังบาดเจ็บหลังพาไปส่งโรงพยาบาลถ้าไปทันไปได
1: ้ครับ
2: แล้วก็ไปเยี่ยมเยือนเขาที่โรงพยาบาลบ้างแบบเนี้ยยังไงผมว่าสิ่งแรกก่อนที่ศาลจะตัดสินคดี
1: ครับ
2: คนบาดเจ็บเขาก็ต้องรู้สึกดีขึ้นจริงไหมครับ
1: ครับครับถูกต้องเลย
2: อ้าวอย่างน้อยผมไม่ตายคาซากรถอ
1: ่
2: ะแต่คนผมเนี่ยพาผมไปโรงพยาบาล
1: ครับ
2: แล้วก็ยังซื้อผลไม้ซื้ออะไรไปเยี่ยมเยียนผมจากโกรธเนี่ยผมหายโกรธได้เหมือนกันนะ
1: เพราะทุกคนอาจจะรู้ด้วยล่ะด้วยตัวเองว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอก ไม่มีใครจะเป็น
2: รถทุกคนเขาจะรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมครับผู้ที่ขับขี่รถทุกคนเราสำนึกเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ยกเว้นคนเมาจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผมก็เป็นคนถูกรถชนสักคนหนึ่งสมมตินะ
1: ครับผม
2: แล้วคุณมาโยห่วงใยเอาใจใส่มาดูแลผมบ้างมาเยี่ยมเยียนผมบ้างแม้คุณไม่มีเงินนะ
1: ครับ
2: บางทีคนไม่ได้ต้องการเงินเสมอไปนะ
1: อ
2: าจจะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยผมมีประกันอยู่แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องประกันคุณจ่ายไม่จ่ายถ้าคุณมาคุณไม่มาผมก็ไม่งอผมเรื่องคุณอย่างเดียว
1: ครับอยากดูความเป็นคนอยากดูความรับผิดชอบของคุณว่าคุณจะทำอย่างไรต่อกรณีที่คุณได้ก่อขึ้นมาอุบัติเหตุทำให้คุณบางคนถึงกับเสียชีวิตบางคนจะบาดเจ็บแต่บางครั้งก็เนี่ยฮะทำให้บอกจิตใจเขาบอกช้ำไปด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะคร
1: ับ
2: ผมเคยเจอเคสหนึ่งน
1: ะ
2: คนขับรถเมย์เนี่ยเขาไปขับรถชนแม่ของเด็กคู่หนึ่งมีลูกสองคนพอชนแล้วเขาก็บาดเจ็บขาหักเข้าโรงเรียนเขาไม่สามารถไปรับส่งลูกได
1: ้ครับผม
2: แต่คนขับรถเมย์เขาไม่มีเงินเขาก็เป็นคนจนคนหนึ่งนะแต่เขากะตอนเย็น
1: ครับ
2: เขากะขับรถตอนเย็นนะ
1: ครับ
2: เขาประกันตัวมาเขาแต่ตอนเช้าเนี่ยเขาก็เสียสละขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเด็กคนเนี้ยไปส่งโรงเรียนทุกเช้าแทนแม่เขานะ
1: ครับผม
2: อย่างเงี้ยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแม่เด็กก็ให้อภัยแหละครับแถลงไม่ติดใจไม่ติดใจดำเนินคดีนะแต่ว่าศาลก็ลงโทษไปตามเหตุสมควรเพราะ
1: ตามเหตุเพราะยังไงคุณก็ประมาท
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่าเขาก็ไม่เรียกร้องค่าเสียหายนะ
1: ครับ
2: เพราะพอใจสิ่งที่คนขับรถเมย์คนนั้นน่ะได้ปฏิบัติต่อเขาภายหลังจากที่เขาไม่สามารถทำหน้าที่แม่ได
1: ้ครับครับ
2: คนขับรถคันนี้ก็มารับประสงค์เอามอเตอร์ไซค์มารับประสงค์ไปโรงเรียนทุกวันนะ
1: โอ้อันนี้คือแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามความที่เขาสามารถที่จะทำได้นะฮะ
2: ก็ตอนแรกแม่เขาบอกว่าลูกเขายังเด็กต้องมีคนไปรับไปส่งแต่เขาไม่มีปัญญาจ้างรถรับส่งเขาก็ขับรถรับส่งเอง
1: ครับผมครับผม
2: ครับ
1: มีหนึ่งท่านครับสอบถามเข้ามาคุณป้ากาญจนาจากจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้อยู่ในสายด้วยนะครับพี่กระพลนะครับสวัสดีครับคุณป้ากาญจนาครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับเอาเลยมาสอบถามเรื่องอะไรเชิญเลย
3: คือในกรณีที่ว่าลูกชายนะคือเขาหลับในก็ไม่มีคู่กรณีฮะลงข้างทางนะคะ
1: ครับผม
3: แล้วเขาก็โหรถยับเยินมากเลยอ่ะคือเหมือนกับต้องขายซากอย่างเดียวนะคะที่เขาผ่อนรถอยู่กับบริษัทอยู
1: ่
3: ไม่ขาดแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งอยู
1: ่
3: ไม่ขาดทีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันอยากจะถามว่าจะเคลมประกันยังไงคะคือดิฉันยังไม่ได้คุยกับลูกชายเรื่องรายละเอียดนะคะ
1: แล้วลูกชายยังไม่ได้บอกอะไรคุณป้าเลยใช่ไหม
3: ก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ว่า
3: บอกว่าหนูเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อว
1: ันเสาร์อ๋อเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
3: ใครเห็นรถก็คิดว่าไม่รอดนะคะคือเขาก็ตลบไปนะคะ
1: แล้วเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อกับบริษัทประกันภัยใดๆเลยใช่ไหมฮะ
3: อันดิฉันไม่ได้ถามนะคะเพราะว่าลูกก็เคล็ดขับยอกค่ะ
1: อ๋ออ่ะพี่เกิดผลครับกรณีนี้ต้องทำยังไงต่อไปครับ
2: ประกันชั้นหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ประกันชั้นหนึ่ง
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ครับ
2: ถ้าประกันชั้นหนึ่งแล้วประกันไม่ขาดผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่ตอนแรกว่าทางกู้ภัยหรือตำรวจน่าจะเรียกประกันไปละเพราะว่าเขาน่าจะทราบเขาน่าจะมีการพูดคุยกับประกันในเบื้องต้นเน
1: า
2: ะเดี๋ยวปกติประกันจะเคลมให้ครับจะเคลมค่าซ่อมรถอะไรเว้นแต่ว่ามันจะเคลมไม่ได้เพราะซ่อมไม่ไหวเขาจะคืนเคลมแบบคืนซากนะครับคืนทุนประกันให้เต็มตามจำนวน
1: ตามจำนวนทุนประกันที่ทำไว้
2: ทุนประกันครับซึ่งก็
3: ลูกชายเขาก็บอกว่าเขาพอจะเข้าใจนะคะทีนี้คุณแม่เนี่ยหาการเนี่ยค่ะเป็นห่วงนะคะคือเขาอยู่โคราชลูก
1: อ๋อคุณแม่เป็นห่วงลูกประสบอุบัติเหตุที่โคราช
3: ใช่
1: ไหมก็เลย
2: ห่วงเรื่องลูกหรือห่วงเรื่องรถ
3: ห่วงทั้งลูกทั้งรถนั่นแหละเพราะว่าร
2: ถของคนปลอดภัยแล้วล่ะตอนนี้เขาน่าจะใช้สิทธิ์ประกันนั่นแหละ
1: คุณป้าอย่างนี้อธิบายง่ายๆก็คือว่าลูกเนี่ยนะครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าโรงพยาบาลเองที่เขารักษาเนี่ยเขาจะต้องดูประกันเอกสารประกันหรือดูจากบัตรประจำตัวประชาชนของลูกของคุณป้าเนี่ยเอ้ยก็มีประกันที่ไหนอะไรไงเดี๋ยวเขาจะช่วยประสานงานติดต่อหรือตำรวจเองก็จะช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะผมเชื่อว่าตอนนี้ประกันรู้เรื่องแล้วล่ะนะ
2: ใช่ผมก็มั่นใจแหละจนถึงขั้นออกจากโรงพยาบาลได้นะคนดูแลค่ารักษาอย่างน้อยมันก็มีพรบ3 72ครั้ง72ชั่วโมงแรกอยู่แล้วหลังจากนั้นประกันที่1เขาจะเข้ามาเคลมต่ออยู่แล้วครับอันนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเขาจะเคลมจนกว่าจะหายครับเรื่องตัวบุคคลอ่ะนะ
3: เขาก็เขาก็เ ก็บอกกับแม่ไม่ต้องห่วงแต่แม่น่ะอดห่วงไม่ได้ร้องห่วง
1: ก็เป็นแม่เนี่ยเนาะแม่ก็อย่างเงี้ยเนาะยังไงก็ต้องห่วงอ่ะนะใช่มั้ย
3: ก็ทำงานโรงงานอยู่ค่ะทางโรงงานเช้ามาเจอมาเยี่ยมเขานะคะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: เดี๋ยวลองสอบถามลูกดูพี่ผมเชื่อนะฮะว่าทางบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบดูแลรถของทางลูกของคุณป้าเนี่ยนะครับยังไงเดี๋ยวเขารับผิดชอบเต็มที่ตามเขาเรียกว่าสัญญาอยู่แล้วนะฮะ คุณประกันเท่าไหร่อะไรยังไงก็ซ่อมกันไปตามนั้นแหละหรืออย่างที่พี่เกิดผลว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าโอ้มันหนักหนาสาหัสมากจริงกลายเป็นซากเรื่องจริงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะคืนทุนประกันตามจำนวนเงินที่ทำเอาไว้เลย
2: ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกครับป้า
3: อ๋อแล้วลูกก็ยังอธิบายไม่ได้คล่องนะคะเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ค่ะ
2: ไม่ได้หรอกเห็นไหมเขามีประกันสังคมมีอะไรเยอะ
1: ใช่ฮะ
2: ไม่ต้องห่วงหรอก
1: เอากรณีนี้พี่เกิดผลครับถ้าเผื่อว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมันควรจะมีอะไรบ้างเนี่ยเอาหลังจากประสบอุบัติเหตุนะครับรถมีประกันชั้นหนึ่งแล้วตัวเองเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลแล้วหลังจากนี้เราควรจะต้องมาดูแลเรื่องอะไรกันต่อบ้างฮะ
2: ก็สิ่งแรกนะครับพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราอาจจะไม่สามารถแจ้งอุบัติเหตุหรือแจ้งประกันแจ้งภัยได้เราไปอยู่โรงพยาบาลเมื่อเราสามารถฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาก็จะมาสอบถามในรายละเอียดใช่ไหมว่าม
1: ีประกันที่ไหนยังไงไหม
2: เขาไม่ปล่อยให้ไก่เรารักษาฟรีหรอกยังไงเขาต้องหาคนรับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ภายหลังจากที่ถ้าไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีอะไรจากการเกิดอุบัติเหตุนะเราหายดีแล้วเราก็ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นไว้ว่าเราต้องการเคลมเราต้องการประกันมาเคลมอะไรเพราะว่ากันไปแต่ถ้ามีคนเจ็บมีคนตายจากอุบัติเหตุเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาหาเราที่โรงพักเองครับโรงพยาบาลเองนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอเราหายหรือเราเริ่มติดต่อประกันได้เดี๋ยวทางบริษัทประกันเขาก็จะเข้ามารับทราบแล้วก็ขอเอกสารขอหลักฐานจากเราซึ่งวันนั้นเราอาจจะให้ไม่ได้เขาก็จะนัดหมายเราวันหลังเองครับว่าส่งคู่มือรถยนต์ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนกรมธรรม์อะไรให้เขาครับเขาก็จะขอเอกสารเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาว่าเขาจะเคลมประกันยังไงถ้าเคลมได้ซ่อมได้ถ้าเกินซ่อมเขาก็จะคืนทุนประกันให้มันก็มีกระบวนการของมันต่อไปถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ไปร้องคอปภขอไกลเกลี่ยถ้าไม่ได้ยังไงแล้วก็ไปฟ้องเอามันก็มีกระบวนการเข้ามันต่อครับ
1: นะอุ่นใจยังป้า
3: แหมอุ่นใจแล้ว
1: อุ่นใจนะนะฮะคือคุณป้าเนี่ยพี่เกิดผลคุณป้ากลัวว่าเดี๋ยวเผื่อว่าประกันเนี่ยรู้ว่าหลับใน เดี๋ยวลูกจะไม่ได้รับเงินมาค่าประกันอะไรประมาณนี
2: ้หลับในเป็นอุบัติเหตุไม่มีปัญหาหรอกครับ
1: นะ
2: ส่วนใหญ่ที่ประกันไม่รับเคลมคือใช้สารเสพติดใช้สารเสพติดหรือไปกระทำผิดกฎหมายมาใช้รถไปชิงวิ่งปล้นมาอย่างเงี้ยแล้วไปชนเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยประกันเขาไม่จ่ายอยู่แล้วหรือเอาไปแข่งขันโดยไม่ได้อนุญาตอย่างมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นอย่างเงี้ยไปแข่งบนทางบริษัทประกันเขาก็ไม่รับชอบต่อให้เกิดอุบัติเหตุแข่งหักค่าเขาก็ไม่จ่ายครับ
1: เนาะอ่ะเบาใจแล้วเนาะคุณป้ากัญจนาเนาะ
3: สบายใจมาก
1: สบายใจมากเดี๋ยวนี้ตอนไปดูลูกละกันลูกบาดเจ็บอะไรตรงไหนยังไงเข็ดขัดกันยอกอะไรตรงไหน
3: พอดีคุณแม่คนนี้ก็ไม่ค่อยสมประกอบเพราะคือตาพิการค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออ่าก็เลยเป็นห่วงลูกเน
3: า
1: ะ
3: ต้องเขียนดินสอด้วยปากกาคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเทียนน่ะสีเทียนน่ะก้อนใหญ่ๆนะคะ
1: ครับครับครับ
3: เพราะว่าย
1: ังไงดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะคุณป้ากัญจนานะนะครับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวโทรศัพท์มาสอบถามกันใหม่ได้นะครับ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องของคุณแม่เนาะนะครับคุณแม่ก็ห่วงคุณลูกและเกิดอุบัติเหตุคือลูกอ่ะรู้ว่าปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลแล้วคราวนี้มาห่วงทรัพย์สินของลูกต่อนะพี่เกิดผลนะฮะเอ๊จะมีใครมาซ่อมให้ลูกใช่หรือเปล่านะอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: มันมีถ้ามีประกันอยู่แล้วค่อนข้างจะเบาใจได้แต่ถ้าไม่มีประกันอันนี้คิดหนักเหมือนกันครับ
1: ใช่ใช่
2: ถ้ามันยับเยินขนาดนั้นก็ต้องคิดหนัก
1: อันนี้ดีอย่างหนึ่งจะบอกดีก็ไม่เชิงนะครับมันเหมือนกับว่าเราไม่มีคู่กรณีเราประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ได้ไปชนใครไม่ได้ไปทำให้ใครได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะฮะมันก็จะไม่ได้ไม่ต้องถือว่าไม่มีคดีติดด้วยไหมพี่เกิดผล
2: ใช่ครับ อย่างเงี้ยถือว่าไม่มีคดี
1: แต่ว่าถ้าไปชนทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของคนอื่นหรือของทางราชการอันเนี้ยเดี๋ยวต้องเป็นคดีต่อ
2: ถ้าสมมติว่าถ้า ถ้าสมมติว่ารถเสียหลักแล้วไปชนเสาไฟฟ้าสักต้นหนึ่งยังไม่เท่าไหร่ฮะต้นหนึ่งอาจจะหลักแสนแต่ว่าเรามันล้มต้นหนึ่งนะมันจะดึงอีกหลายต้นลงไปด้วยอันนี้อาจจะล้มละลาย
1: นะประกันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ
2: ประก
1: ัน
2: นี่เกาหัวเลยนะ
1: ครับเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังกันต่อด้วยนะแต่ครับตอนนี้เดี๋ยวเวลาเราเลยช่วงครึ่งชั่วโมงมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะพี่เกิดผลนะนะครับเดี๋ยวสอบถามพูดคุยกันในเบรกหน้าต่อไปครับช่วงนี้เราพักกันสักนิดนึงครับ
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
2: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
5: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับตอนนี้มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะไม่เห็นไลฟ์ที่ทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับนะฮะเช็คล่าสุดไลฟ์ขึ้นมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะติดตามชมรายการติดตามฟังรายการนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube ครับนะของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะฟังนะครับแล้วก็ชมรายการผ่าน

0: มีข้อสงสัยอยู่ตัวผมเองก็ยังสงสัยอยู่นะครับกรณีการขับรถชนคนเสียชีวิตอุบัติเหตุครั้งนี้แต่เมื่อสอบถามนะครับแล้วก็สอบสวนไปแล้วเราไม่ใช่เป็นคนผิดคู่กรณีเป็นคนผิดแบบนี้รับโทษหรือไม่อย่างไรครับ
1: แน่นอนครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าการกระทำความผิดหรือรับโทษผิดต้องเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ก่อเหตุใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเลย
0: อาย
1: ุตัวอย่างนะยังไม่ต้องเอาแบบตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ อย่างง่ายๆก่อนเช่นกรณีที่เราขับรถไปในทางเราดีๆเนี่ยเราคู่กรณีเสียหลักข้ามมาฝั่งเราเองนี่แบบเนี้ยชัดเจนว่าเราไม่ได้ผิดเลยเพราะเขาขับมาชนเราแล้วเขาก็มาเสียชีวิตคารถเราเลยเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อฮะ
1: อันเนี้ยถามว่าเราต้องมาผิดไหมไม่ต้อง
0: ใช่
1: ไห
0: มครับ
1: อย่างที่สองอย่างที่สองเนี่ยเราได้ระมัดระวังดีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะประมาทเองใช่ไหมครับเช่นขับรถไปในทางเดียวกันนั่นแหละแต่คู่กรณีอ่ะไม่ระมัดระวังแล้วขับรถเข้ามาในเลนของเราเป็นเหตุให้เราเนี่ยเบรกรถไม่ทันเบรกรถไม่ทันแล้วเขาก็เสียหลักพลิกคว่ำเองชนท้ายกันเสียหลักพลิกคว่ำเองแบบเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยถือว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ
0: อ
1: ีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายประมาทแล้วก่อเหตุแน่นอนครับใครประมาทใครก่อเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดและยังต้องรับผิดในความเสียหายของรถเราด้วยนะ
0: ครับผม
1: และอีกประการหนึ่งที่สามารถปฏิเสธได้คือเหตุสุดวิสัย
0: หมาย
1: สุดวิสัยมา
0: จากยังไงบ้าง
1: มันเกิดเหตุขึ้นจริงๆนั่นแหละ แต่เป็นเหตุที่เราไม่สามารถป้องกันได้เลยโดยการไม่ได้ป้องกันนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเราหรือไม่ใช่เรื่องที่เราไม่ระมัดระวังนะ
0: ครับผม
1: มีฎีกาอยู่ 2-3 ฎีกาน
0: ะครับ
1: ที่จะยกตัวอย่างง่ายๆนะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างว่าเราขับรถไปบนทางในที่ชุมชนในเขตโรงเรียนว่าคดีนั้นน่ะเด็กนักเรียนวัยรุ่นน่ะมาไล่ตีกัน
0: ฮะ
1: พอมาไล่ตีกันแล้วมันก็วิ่งถนนตัดหน้ารถเราซึ่งเราก็ขับมาด้วยความเร็วปกตินั่นแหละ
0: ครับผม
1: แต่อยู่ๆเด็กมันก็วิ่งตัดหน้าเลยเพราะมันกลัวฝ่ายนู้นไล่ฟันแบบเนี้ยคนขับรถชนนะเสียชีวิตด้วย
0: อ๋อฮะ
1: แต่เขามีพยานยืนยันว่าเด็กมันกำลังไล่ตีกันแล้วหนีกันมาข้ามมันไม่ได้ข้ามคนเดียวนะมันข้ามมาเป็นกลุ่มเลยนึกออกไหมครับ
0: เออจริงฮะฮะ
1: แล้วมันก็ตัดหน้ารถแบบเนี้ย
0: ค
1: นขับรถก็ตกใจก็เบรกอย่างเงี้ยนะครับไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดไม่ประมาทนะครับ
0: ม
1: าอีกกรณีนึงมาอีกกรณีนึงนะครับ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีการขับรถไปบนถนนก็เราจะขึ้นสะพานนะ
0: ครับ
1: ฝ่ายเราอ่ะกำลังจะขึ้นสะพานแล้วสิบล้อมอยู่ข้างหน้าสวนทางมาแต่มันมีรถที่จะแซงสิบล้อบนสะพานลงมาแล้วมันก็แซงมาจริงๆนะ
0: ครับ
1: แล้วเขาไอ้ฝ่ายที่แซงมามันก็เบรกไม่ทันตัวเราก็ตกใจหักออกซ้ายหักออกซ้ายออกไม่หักซ้ายเพราะกลัวถูกชนแต่รถเราอ่ะหักออกซ้ายปั๊บก็ไปชนคนริมถนนเลย
0: อ๋อเพื่อที่จะหลบรถคันนั้น
1: ใช่ครับอย่างเนี้ยศาลก็บอกว่าเราไม่ได้ประมาท
0: ครับ
1: เราไม่ได้เจตนาแล้วเราก็ไม่ได้ประมาทเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยหมายความว่าเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดหมายได้และไม่สามารถป้องกันได
0: ้
1: ถ้าใครจะรู้อ่ะอยู่ๆขับมาในทางเราปกติดีๆจะมีรถสวนแซงสิบล้อขึ้นมาบนสะพานเนี้ยแล้วเราถ้าเราขึ้นไปบนสะพานเราก็ไม่มีทางหลบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: เพื่อประชาชนบางคนต้องกลัวตายแล้วก็ต้องหักหนีหักหลบหักหลบก็ไปชนคนข้างทาง
0: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งอยู่ไอ้ไหลทางไงมันก็ชนเลย
0: ครับ
1: อย่างเนี้ยศาลฎีกาบอกว่าเขาไม่ผิดนะเป็นคนทั่วไปก็ต้องหลบ
0: ครับ
1: อย่างนี้เรียกว่าเหตุสุดวิสัย
0: สุดวิสัย
1: กรณีอย่างเงี้ย
0: ครับครับครับ
1: ถือว่าไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่มีเจตนาแบบนี้ถ้าเราไม่ผิดเลยเราไม่ต้องรับผิดอะไรเลยครับ
0: คราวนี้กรณีขับรถชนคนเสียชีวิตอายุความนานแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่ว่าประมาทนะครับประมาทอายุความ15ปีครับ
0: 15ปีนะ
1: ใช่ครับ
0: นะการจะฟ้องคนขับขี่รถยนต์คนรถชนคนเสียชีวิตเนี่ยก็มีอายุไม่เกินเท่าไหร่ฮะไม่เกินสมมุติถ้าเกิดเหตุแล้วยังไม่ได้มีการฟ้องร้องกันไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยแล้วสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวฉันอยากจะฟ้องนะตอนนี้มันจะทิ้งท
1: อดก็สามารถฟ้องร้องได้ภายในอายุความ15ปีครับ
0: 15ปี
1: อย่าลืมนะ15ปีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณมีกล้องวงจรปิดในรถมันก็อาจจะโอเคแต่ถ้าจะไปถามหาพยานแวดล้อมพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยถึงวันนั้นมันอาจจะช้านะครับถ้าเราใจเย็นเกินไปถูกไหมครับพอถึงเวลาเราจะไปดูร่องรอยหลักฐานเขาทำถนนใหม่ก็4รอบแล้วตอนนั้นน่ะ
0: ครับครับ
1: ไม่เจอแล้วร่องรอยเบรกร่องรอยอะไรก็ไม่เจอแล้ว
0: หลักฐาน
1: หรือพยานบุคคลที่ค้าขายอยู่บริเวณนั้นอีก5ปีผ่านไปก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได
0: ้
1: ก็คงไม่ใช่ตรงนั้
0: น
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์อะไรควรจะรีบแจ้งความควรจะรีบดำเนิน

0: เป็นการโดยเร็วนะครับเพรา
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: ามันมีผลต่อรูปคดี
1: อืมให้มีหลักฐานไว้นะครับ
0: ครับ
1: มีผู้สอบถามเข้ามาคุณวิภาครับฝากสอบถามว่าญาติตัวเองเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถไถนาเดินตามแบบพ่วงที่บรรทุกโดยคนโดยสารได้ในช่วงกลางคืนไม่ทราบว่าเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่เพราะว่าญาติตนเองเสียชีวิตนะครับซึ่งสอบถามว่ารถเหมือนก็เป็นรถเพื่อการเกษตรรถไถนารถเหมือนเขาใช้ไว้นะอีแตนหรือเปล่าฮะลักษณะแบบนั้นนะลักษณะแบบนั้นนะเราสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมเพราะว่าญาติที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตด้วย
0: มันต้องดูก่อนดูเหตุผลก่อนนะครับว่าการขับขี่ของรถเราเลยไปชนเขาเนี่ยทําไมถึงชนเขาก็อยู่เลนซ้ายแล้วก็อยู่เลนซ้ายทําไมเราชนเขาแสงไฟสว่างหน้ารถเราไม่เพียงพอ
1: คร
0: หร
1: ั
0: ื
1: บ
0: อฝ่ายนู้นไม่ได้ให้สัญญาณท้ายรถ
1: ครับ
0: ในเวลากลางคืน
1: ครับ
0: นึกออกไหมครับถ้ารถเราเองก็มืดไปเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนประมาทเยอะนะครับรถต่างจังหวัดเนี่ยไฟท้ายก็ไม่ค่อยมีไฟหน้าก็ไม่ค่อยเปิด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เห็นบ่อยหรือกรณีที่รถอีแต๊กรถท่าไถ
1: ฮะ
0: เดินตามรถอีแต๊กหรือว่ารถรถอีแตนก็แล้วแต่
1: ฮะ
0: ขับไปบนถนนแล้วไม่เปิดไม่มีไฟท้ายไม่มีอะไรเลยอันนี้รถคันข้างหน้าก็ถือว่ามีส่วนประมาทมันต้องประกอบด้วยหลายอย่างเช่นเราขับเร็วไปไห
1: ม
0: หรือเราเบรกไม่ทันหรือฝ่ายมันไม่สัญญาณไม่มีไฟท้ายไม่มีอะไรเลยเงี้ยถ้าอย่างเนี้ยอาจจะเป็นไปประมาททั้งสองฝ่ายก็ได
1: ้
0: หรือประมาทฝ่ายเดียวก็ได
1: ้
0: ข้อจริงยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ครับ
1: ถ้ากรณีอันนี้เรายกตัวอย่างเลยว่าถ้ากรณีตำรวจสรุปแล้วว่าโอเคละผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่มาโดยปกติขับขี่สายไฟเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ขับขี่ตามกฎหมายแล้วช่วงนั้นมันช่วงกลางคืนอาจอยู่ช่วงทางโค้งแล้วไปชนกับรถที่เขากำลังขับขี่บนท้องถนนรถไถนาแบบเดินตามที่พ่วงบรรทุกของได้เนี่ยนะครับแบบนี้ถือว่าเราผิดไหมหรือว่าเขาผิดไหมถ้าแค่นี้กรณี
0: ถ้าเราขับรถไปในทางปกตินะคร
1: ับ
0: ขับรถไปทางปกติไฟหน้าเราสว่างเพียงพอแต่ในขณะที่เขาขับไปเป็นทางโค้งเป็นทางโค้งพอพ้นโค้งมาก็จะเอะอะไรแบบนี้แล้วคันข้างหน้าก็ไม่มีสัญญาณไฟในเวลากลางคืนให้
1: ผมว่าไม่น่ามีนะเป็นรถพ่วงที่บรรทุกข้างหลังไม่น่าจะมีติดไฟด้วยอ่ะ
0: ปกติก็ไม่มีครับปกติก็ไม่มี
1: ใช่ไหมฮะ
0: ทีนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องถือว่ารถคันหน้าไม่ให้สัญญาณไม่ให้สัญญาณถือว่ามีหน้าที่ต้องกระทําให้สัญญาณแก่คนข้างหลังแบบเนี้ยถือว่ารถข้างหน้ามีส่วนประมาทครับแบบนี้คนรถคันรถพ่วงรถติดแต่ข้างหน้าจะต้องรับผิดครับ
1: ครับแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์แม้ว่าในช่วงเวลากลางคืนน่ะคนส่วนใหญ่จะไม่ใช้ความเร็วที่มากนักถ้าปกติธรรมดาไม่ได้มึนเมาไม่ได้อะไรเนี่ยฮะจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าตอนกลางวันอันนี้ด้วยปัจจุชนคนธรรมดาถ้าเป็นผมคงจะทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าอ่ะคุณขับขี่รถโดยประมาทหรือเปล่าอย่างที่พี่เกิดผลได้บอกมาตั้งแต่แรกมันต้องลงในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะฮะนะทางคุณวิภาม
0: ันดูง่ายและดูได้ไม่ยากเลยครับว่าประมาทหรือไม่ประมาทผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเมื่อกี
1: ้ครับ
0: คนขับรถมอเตอร์ไซค์ในเวลากลางคืนเนี่ยมันต้องขับเร็วไหมมัน
1: ไม่ควรจะขับเร็ว
0: แล้วเป็นคนไทยรถอีแต๊กซึ่งรถอีแต๊กเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสภาพการชนแล้วไม่มีร่องรอยการเบรก
1: ครับ
0: สมมตินะเวลาตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาไปตรวจไม่มีร่องรอยการเบรกเลยเบรกระยะสั้นๆแล้วสภาพการชนแบบพังยับเยินเลยมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ยเขาก็สันนิษฐานไว้แน่นอนว่ามอเตอร์ไซค์มีส่วนประมาทแน่นอนเพราะอะไรครับมันเป็นเวลากลางคืน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับคุณต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันไม่มีร่องรอยการเบรกแสดงว่าคุณไม่ได้ระมัดระวังเลยไม่เบรกรถเลย
1: ครับครับ
0: อันที่สามเนี่ยเบรกยิงอยู่แต่ชนมาเนี่ยยับเยินมากกว่าคนที่จะคนขับรถเบาๆช้าๆใช่ไหมครับสภาพรถพังหมดแ
1: บ
0: บเนี้ยเขาก็ตรวจได้ครับว่าการชนกันมันด้วยความเร็วขนาดไหนเขาประเมินได้นะเพราะฉะนั้นใครจะเถียงใครทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ไม่เขาไม่โกหกเลยครับ
1: นะวิทยาศาสตร์สามารถบอกได้อันนี้มีอีกคำถามหนึ่งว่ารถเพื่อการเกษตรแบบนี้สามารถมาวิ่งบนถนนได้หรือเปล่า
0: โดยปกติมันก็เป็นความผิดเลยครับแต่ว่าถามว่าเขาผิดแล้วเขาประมาทไห
1: ม
0: ก็อย่างกันนะที่ตะวันผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคำสารที่น่าสามาหลายคดีแล้วนะครับ
1: ครับครับ
0: คือในที่ผู้ขับขี่ประมาทกับไม่ประมาทเขาดูที่การกระทำนะไม่เกี่ยวกับเรื่อง เขาไม่ทำผิดอะไรท่านผิดอะไรนะครับ
1: อืมฮะ
0: ผมยกตัวอย่างเป็นท่านเองสองสามเคสก็แล้วกัน
1: ครับครับ
0: เคสแรกนะครับเรามีผู้ขับขี่จอดรถไว้ริมทางจอดรถไว้ริมทางในที่ห้ามจอด
1: ครับ
0: ในที่ห้ามจอดนะเช่นเขามีขาวแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ไปจอดไว้มีคนขับขี่รถทิ้งรถไว
1: ้
0: จอดรถไว
1: ้
0: เพื่อลงไปซื้อของในเซเว่น
1: ครับ
0: แล้วผู้ขับขี่รถมาข้างหลังเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วแล้วเบรกไปอยู่ไปชนท้ายเขา
1: ครับผม
0: ก็เลยอย่างเงี้ยใครผิดคนจอดรถริมทางที่ห้ามจอดหรือคนขับรถมาชนท้ายผิดหรือกฎหมายมันแยกเป็นส่วนๆนะส่วนแรกคนขับขี่จอดริมทางเนี่ยก็ผิดส่วนนั้นไปแต่เขาไม่ประมาทนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นคนขับขี่ในเวลานั้นจริงไหมครับเขาไม่ได้เป็นขับขี่ในเวลานั้นคุณทหารที่เป็นผู้ขับขี
1: ่ไปชนท้ายเขา
0: ใช่รถเพื่อการเกษตรห้ามมาวิ่งบนถนนถามว่าผิดไหมก็ผิดแต่ใครชนใครล่ะ
1: จริง
0: เขาไม่ได้เป็นคนขับชนคุณนะเช
1: ่
0: นเขาขับออกมาจากทุ่งนา
1: ครับ
0: เพื่อเลี้ยวขึ้นทางเพื่อไปบ้านเขา
1: ครับ
0: โดยช้าๆแต่คุณขับมาเร็วแล้วคุณจะบอกว่าอ๋อรถคันนี้เขาห้ามวิ่งบนทางสาธารณะคุณมีสิทธิ์ชนได้ก็ไม่ใช่นะครับ
1: อ๋อพิจารณาอย่างนี้
0: แม้แต่ตัวอย่างมีคำพิพากษาชัดเจนเลยคดีหนึ่งอ่ะ
1: ครับครับ
0: คนขับรถไม่มีใบขับขี่ด้วยนะ
1: ครับ
0: คนขับรถอีกคนหนึ่งไม่มีใบขับขี่ก็ขับมาในทางปกติ
1: ครับ
0: แต่คนขับขี่คนหนึ่งอ่ะขับมาในทางของเขาแหละสวนทางกันแต่ดันหักหลบหลุ
1: ม
0: แล้วพุ่งเข้ามาหาคนขับรถฝ่ายที่ไม่มีใบขับขี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็ไปเถียงกันว่าคุณไม่มีใบขับขี่คุณเป็นฝ่ายประมาทศาลบอกไม่ใช่คุณหักหลบเขาหักหลบเข้ามาในเลนของเขาเขาไม่มีใบขับขี่ก็แค่ค่าปรับแต่เขาไม่ได้เป็นคนประมาทมันต้องแยกออกจากกันนะครับคนละส่วนกันนะประมาทคือส่วนประมาทผิดกฎหมายในส่วนที่ผิดก็ส่วนที่ผิดไม่มีใบขับขี่แต่ขับรถเป็นปกติดีก็แค่ค่าปรับไม่มีใบขับขี
1: ่
0: แต่เขาไม่ได้เป็นคนประมาทไม่งั้นคุณก็มีไม่งั้นคุณก็บอกว่าอ๋อไอ้นายตะวันเนี่ยไม่ได้ขับขี่ฉันขับรถชนมันก็ไม่ผิดดังนั้น
1: อ่ะใช่ใช่ใช่เออนะอันเนี้ยมีหลายคนพยายามจะเหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงความผิดของตัวเองโดยโยนความผิดให้คนอื่นซะประมาณนี
0: ้มันคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องจริงคนละเรื่องจริง
0: ศาลเขาฉลาดนะศาลเขาไม่ได้มองคุณ
1: ศาลจะพิจารณาว่าใครประมาท
0: มันคนละส่วนการ
1: เว
0: ้นแต่บางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าถ้ามีกฎหมายห้ามไว้เพื่อความสงบสุขของประชาชนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยแล้วคุณไปฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนทำผิดเช่นคุณไปชนคนบนทางเท้าเนี่ยจะบอกว่าคนขับคนบนทางเท้าประมาทได้ปะ
1: ไม่ได้สิเพราะเราขึ้นไปบนทางเท้านั่นเป็น
0: แล้วคุณจ้างอะไร
1: มันเป็นที่ ที่เขาต้องเดินน่ะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหมครับ คุณจะบอกว่าโอ้ยผมขับมาดีๆไอ้นี่มันไม่หลบผมมีเหรอ
1: ครับครับอันนี้เข้าใจเลยนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนะครับอันนี้จากลำปางเลยครับนะฮะคุณไหมฮะสอบถามเข้ามาว่าน้องสาวถูกรถชนจนบาดเจ็บสาหัสน้องสาวเนี่ยขับขี่รถกระบะบรรทุกของกำลังลงของจอดรถอยู่ริมทางแล้วก็มีรถดูดซ่วมเสียหลักมาชนท้ายรถน้องสาวและรถดูดซ่วมก็ไปเสียหลักชนรถอีกหลายคันในบริเวณดังกล่าวแต่ทางบริษัทรถดูดซ่วมไม่ยอมเจรจาตอนนี้นะครับวงเงินประกันของน้องสาวเนี่ยนะครับจะหมดแล้วนะครับเพื่อใช้ในการรักษาและต้องสำรองจ่ายไปก่อนหากว่าจะเรียกร้องคู่กรณีดังกล่าวเนี่ยได้หรือไม่และก็สามารถที่จะไปรวมตัวกับคู่กรณีคนอื่นๆมาฟ้องเป็นกลุ่มแบบนี้ได้หรือไม
0: ่ก็มันสามารถฟ้องได้อยู่แล้วครับแม้คนขับรถส้วมก็ประมาทแล้วเจ้าของบริษัทรถส้วมก็ต้องรับผิดนะเพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมเจรจาก็ต้องฟ้องกันไปนะครับแต่ว่าจะฟ้องร่วมกันก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกัน
1: ครับครับกรณีนี้คือรับผิดในส่วนบุคคลกับรับผิดในแง่ของเจ้าของรถด้วยไหมฮะมันจะแยกกันไหมครับพี่เกิดผลฮะ
0: คือโดยปกติถ้าเป็นเจ้าของรถเองเนี่ยเขาต้องแยกกันตัวนี้ก่อนเนาะโดยปกติว่าต้องพิจารณาจากผู้ขับขี่เป็นหลักก่อน
1: อ๋อครับ
0: ผู้ขับขี่ประมาทไหม
1: ครับ
0: และผู้ขับขี่เป็นเจ้าของรถหรือไม่เป็นเจ้าของรถเขาไม่สำคัญอยู่แล้วว่าขอผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ถัดไปเจ้าของรถเนี่ยมีหน้าที่อะไรกับรถคันนี้เช่นเป็นนายจ้าง
1: เป็นนายจ้าง
0: เป็นนายจ้างนายจ้างยังไงก็ต้องรับผิดตามกฎหมายครับเพราะกฎหมายมันเขียนว่าลูกจ้างไปทำผิดนายจ้างก็ต้องรับผิดด้วยนะครับแบบเนี้ยต้องรับผิดแต่ถ้าเจ้าของรถไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ เช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางทีก็แช่ยืมรถไปอย่างเงี้ยเจ้าของรถไม่ได้รับผิดนะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าเจ้าของรถต้องรับผิดเสมอไป
1: แต่กรณีเป็นรถของบริษัทไง
0: บริษัทยังไงก็ต้องรับผิดเพราะกฎหมายบัญญัติว่าลูกจ้างทำผิดนายจ้างต้องรับผิดร่วม
1: อันนี้ชัดเจนนะคุณหมายคุณหมายสามารถที่จะฟ้องร้องต่อได้นะครับกรณีแบบนี้นะครับแล้วอย่างกรณีที่ว่าไปรวมตัวกับคู่กรณีอื่นมาฟ้องกลุ่มได้ไหมหรือควรจะแยกฟ้องอย่างไรดีฮะ
0: มันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับเพราะว่าการฟ้องคดีหนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายคนที่พร้อมที่จะฟ้องก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนคนบางคนเขาไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็คุยกันยากเพราะว่าเวลาคนไม่รู้จักการยกตัวอย่างคนไม่รู้จักกันเนี่ยจะมาฟ้องรวมกันเนี่ยใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลค่าทนายความ
1: คำถามแรกเดี๋ยวก็เกี่ยงกันอีก
0: เดี๋ยวก็เกี่ยงกันอีกฉันบาดเจ็บมากกว่าฉันจ่ายน้อยกว่าฉันได้อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าคนรู้จักกันมันไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าคนไม่รู้จักกันเกิดปัญหาแน่แน่หนึ่งพยานหลักฐานบางอย่างข้อมูลบางอย่างก็จะเถียงกันว่าฉันเป็นคนไปหาหลักฐานมาอีกคนหนึ่งก็ฉันเป็นคนไปหาหลักฐานมาเถียงกันอยู่นั่นนะครับ
1: แยกฟ้องซะเพื่อความสบายใจ
0: คุณแยกฟ้องครับ
1: ครับผมเอาล่ะแม่วันนี้ใช้เวลาจนเม็ดบอกเรียกว่าหมดแล้วก็เบ็ดเสร็จจบเลยพอดีเลยนะพี่กระผลนะครับก็
0: ต้องได้เจอกันในห้องส่งคร
1: ับ ใช่จริงๆมันจะมันกว่านี้นะแม่จริงๆผมมีอีกหลายประเด็นนะมีประเด็นข่าวที่อยากจะถามพี่กระผลด้วยแม่จริงๆวันนี้ถ้าเผื่อว่าประเด็นเนี้ยมีผู้มาพูดคุยกันน้อยเดี๋ยวผมจะดึงประเด็นเรื่องพระราม4มาคุยด้วยเลยอ๋อ
0: ต้องมีโอกาส
1: นะฮะเอาละนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่กระผลครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ส
1: วัสดีครับเอาละครับแล้วต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะที่ติดตามมาจนถึงณเวลานี้นะครับพบกันใหม่วันพุธนะครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2560และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโญ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันที เบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 action ทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: สวัสด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดี
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ครับ
1: ก็พบกับพวกเราอีกอาทิตย์นึงนะคะกับรายการกฎหมายน่ารู
2: ้หายไปนานเลยครับอาจารย์
1: หายไปนานเป็นไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจู้คู่กับทนายอื่นบ้างแล้วก็งานก็เข้ามาเยอะแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องจากสภาทนายความท่านก็มาแทรกมาให้ความรู
1: ้
2: กับชาวบ้านเยอะแยะเลยเป็นหัวข้อที่เรากำหนดไว้บ้างไม่ได้กำหนดบ้างอันนั้นเป็นเรื่องของทักษะของแต่ละคนเข้ามา
1: ใช่ใช่แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนเนาะก็เราก็จะสับเปลี่ยน
2: ใช่บางท่านก็มาเดี่ยวท่านอาจารย
1: ์บางท่านถนัดเดี่ยวบางท่านถนัดเดี่ยวอย่างพี่ทนายเอกเนี่ยถนัดเดี่ยวก็จะมีองค์ความรู้มากมายอย่างเงี้ยค่ะเนาะถนัดเดี่ยวแล้วก็สิ้นเดือนนี้เรากำลังจะทำเขาเรียกว่าไงคะตารางในการเผยแพร
2: ่
1: ผังรายการที่จะให้ทีมทนายความจังหวัดลำพูนเข้ามาเผยแพร่เน
2: า
1: ะ
2: มันก็จะมีหลากหลายขึ้น
1: ใช่หลากหลายขึ้นแล้วก็ทำเป็นผังเลยตั้งแต
2: ่
1: เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน
2: สิ้นปีเลย
1: ธันวาคมก็สลับกันไปตามหัวข้อก็แฟนคลับท่านไหนที่คิดถึงพวกเราก็สามารถ
2: เปิด
1: ไลฟ
2: ์
1: สดติดตามเน
2: า
1: ะแล้วก็ฟังเสียงได้แล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ฝากคอมเมนต์ท่านอยากจะให้พวกเราพูดคุยหัวข้อกฎหมายเรื่องอะไรท่านก็ฝากข้อความทางสวทได้นะคะแล้วก็หรือว่าท่านจะสามารถโทรมาสอบถามพวกเราก็ได้นะคะในรายการที่เบอร์โทร0535255666 0535255666วันนี้ทนายดำกับทนายแววรับผิดชอบนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันเนาะแต่ทีนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็สอบถามว่าทางสภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์สภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสภาทนายความส่วนกลาง
1: แห่งประเทศไทย
2: ครับสภาทนายความลำพูนเนี่ยประธานสภามาจากการ
1: เลือกตั้ง
2: เลือกตั้ง
1: ค่ะเลือกตั้ง
2: เลือกตั้งของบรรดาทนายความ
1: ทนายความ
2: ที
1: ่อ
2: ย
1: ู่
2: ในจังหวัดลำพูน
1: ใช่ครับ
2: แล้วตัวท่านประธานสภาทนายความจังหวัดลำพูนน่
1: ะ
2: ท่านก็สรรหาคณะกรรมการจะประกอบด้วยรองประธานอีก 3-4 ท่านแล้วก็คณะกรรมการอีก 5-6 ท่านผมก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: อาจารย์ก็เป็นรองประธานเนาะสภาจังหวัดลำพูนแล้วก็อีกหน้าที่นึงนะคะหน้าที่ที่เราทำฝั่งเนี้ยหน้าที่ของเราคือฝ่ายอะไรนะคะอาจารย
2: ์ฝ่ายเผยแพร่กฎหมาย
1: ฝ่ายเราคือฝ่ายเผยแพร่กฎหมายโดยมีอาจารย์ทนายดำเป็นหัวหน้านะคะก็จะมีทนายแววเป็นเขาเรียกว่าฝ่ายเผยแพร่กฎหมาย
2: เป็นหลักเลยแหละ
1: เขาเรียกว่าเป็นการทำผังรายการมากกว่าเนาะเป็นการทำผังรายการเพื่อจะเผยแพร่กฎหมายแล้วก็ภารกิจของพวกเราเนี่ยนอกจากที่เราจะมาออกอากาศนะคะเผยแพร่ทางวิทยุถ้าเรามีอะไรอีกบ้างคะอาจารย์
2: หน้าที่มันก็เหมือนเฉดเช่นเดียวกับสภาใหญ
1: ่ค่ะ
2: ก็คือสภาใหญ่เนี่ยเขาก็ย่อให้สภาจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการของเราภารกิจหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยเราพอจะสรุปได้3ภารกิจ
1: ค่ะอาจารย์
2: ภารกิจแรกของเราก็คือช่วยเหลือประชาชนที่ขาดเขาเรียกว่าขาดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมขาดความรู้การเข้าถึงการเข้าถึงหมายถึงว่าบางทีไม่มีศักยภาพหมายถึงว่าไม่มีปัจจัยที่จะเป็นการจ้างทนาย
1: ทั้งเงินทุนด้วยและทั้งด้านองค์ความรู้ด้วยสอบบางคนอยากจะโทรมาแค่สอบถามว่าจะต้องทำอะไร1 2 3ดีกับเคสเนี้ยอาจจะไม่ถึงกับต้องจ้างอะไรเงี้ยค
2: ่
1: ะเขาก็สามารถโทรหาพวกเราได
2: ้ภารกิจหลักที่เราพูดถึงช่วยเหลือก็คือ1เนี่ยสภาทนายความก็จะจัดให้ทนายทำการว่าความให้ฟรีอันนั้นคือภารกิจการช่วยเหลือ
1: ค่ะภารกิจช่วยเหลือ
2: ครับภารกิจที่อาจารย์แววพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นภารกิจที่2
1: ภารกิจที่2
2: เป็นภารกิจให้ความให้การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
1: ค่ะ
2: เผยแพร่แล้วทั้งกระบวนการมาให้คำปรึกษาหารือต่างๆนั่นคือให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือฟรีเหมือนกัน
1: ฟรีเหมือนกัน
2: ของสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะเราฟรีเราให้คำปรึกษาฟรีแต่ต้องมีช่องทางในการติดต่อหรือจะไปเจอเราที่สำนักงานสภาอาจารย์แววว่าสำนักงานสภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ย อยู่ตรงจุดไหนอาจารย
1: ์ตรงกินปาร์คเนี่ยค่ะ
2: กินปาร์คเหรอต้องบอกรายละเอียดดิผมไปกินปาร์คไม่ถูกนะ
1: ไปทางเรียบรถไฟค่ะ
2: ทางเรียบรถไฟ
1: รถไฟนะคะแล้วไปจนสุดทางเน
2: า
1: ะมันจะม
2: ี
1: เราไปต่อไม่ได้ละยังไงก็ต้องบังคับให้เลี้ยวขวา
2: ลอดใต้สะพาน
1: ลอดใต้สะพาน
2: ต่างระดับ
1: ต่างระดับก็จะเจอป้อมรปภแล้วก็จะถามเขาตรงนั้นว่าสภาทนายความจังหวัดลำพูนอยู่ที่ไหนตอนนี้มีป้ายใหญ่มากแล้วก็สวยค่ะสวยมาก
2: ป้อมรปภนี่เป็นป้อมของ
1: ของหมู่บ้านเลย
2: ของโครงการ
1: ของโครงการเลยแต่เราสามารถโทรสอบถามเขาได
2: ้มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเรียบร้อย
1: ค่ะเรียบร้อย
2: ก็คือทางที่ทางไปเราสามารถที่ไปให้คำปรึกษาหรือหารือด้านข้อกฎหมายได้ในตัวนั้นเนา
1: ะ
2: ครับและภารกิจที่3เนี่ยใหญ่ๆนี่คือของสภาทนายความเนี่ยระบบของเราจะเป็นการควบคุมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของทนายความทนายความบางท่านผิดมารยาททนายความหรือข้อบังคับทนายความเนี่ย
1: นี่ของจังหวัดเราเน
2: า
1: ะ
2: ของจังหวัดเฉพาะจังหวัดครับ
1: เฉพาะจังหวัดลำพูนเนาะไม่เกี่ยวกับจังหวัดอ
2: ื
1: ่นนะคะเฉพาะจังหวัดลำพูนนะคะ
2: เราควบคุมแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วเป็นตัวประสานให้กับทนายความที่อยู่ในจังหวัดลำพูนในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ควบคุมเรื่องของจริยธรรมแล้วก็มารยาททนายความให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
1: ทนายความ
2: ครับอันนี้เป็นภารกิจหลักๆครับวันนี้เรามาในส่วนของการเผยแพร่แล้วแหละ
1: เผยแพร
2: ่ครับ
1: เรามาในภารกิจเผยแพร่กฎหมาย
2: ใช่ครับการเผยแพร่กฎหมายนะอาจารย์เราไม่ได้อยู่ที่สวท.อย่างเดียวนะ
1: อ๋อมีที่ไหนบ้าง
2: เรามีร่วมกับยุติธรรมจังหวัด
1: ยุติธรรมจังหวัด
2: ในการไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่จังหวัดลำพูน
1: อ๋อแล้วที่เราไปด้วยกัน
2: ใช่ใช่เมื่อเร็วๆนี้เราก็จัดทนายความเราไปร่วมกับทางผู้อำนวยการบังคับคดีไปเผยแพร่ที่วังดินครับนี่ก็มีทนายความของเราอยู่แถวๆลีก็รับบทบาทหน้าที่นั้นไปเป็นบรรยาย
1: ไปบรรยาย
2: คือในช่วงนี้เราก็ไม่ได้ทำในเรื่องของบุเรื่องเราไม่ได้คิดอะไรพวกนั้นเป็นเรื่องของการบริการด้านกฎหมาย
1: ครับด้านกฎหมาย
2: นอกจากนั้นอาจารย์เคยไปกับผมนี่ที่เรือนจำ
1: ที่เรือนจำไป
2: เรือนจำสนุกมากอันนั้นก็คือเผยแพร่กฎหมายไปให้ความรู้กับนักโทษ
1: ทั้
2: งชายและหญิงจะสลับกันเดือนต่อเดือน
1: ให้คำปรึกษา
2: ให้คำปรึกษาเนี่ยสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในเรือนจำจะเยอะกว่าข้างนอกอีกเพราะเขาเป็นกระบวนการที่เขาเข้าไปสู่ที่ถูกจองจำแล้วเขาต้องการอิสรภาพเขาไม่มีข้อมูลที่จะปรึกษาหารือใคร
1: ไม่รู้จะคุยกับใครด้วย
2: ไม่รู้จะคุยกับใครเขาเขียนมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผมก็มีหน้าที่แจกอาจารย์ก็มีหน้าที่วิเคราะห์แจกให้กับทนายแล้วก็จะวิเคราะห์เราก็ต้องเตรียมเนาะ
1: ค่ะต้องเตรียมหัวข้อในการตอบข้อซักถามของเขาข้อปัญหาของเขาแล้วก็สิ่งหนึ่งก็เขาก็ได้อุ่นใจว
2: ่
1: ามีกระบวนการเข้าหาถึงเขา
2: เราไม่ได้ไปตัวเปล่าเนาะเราวิเคราะห์ทั้งด้านข้อกฎหมายวิเคราะห์ว่าทางออกของเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เราก็ยังคิดถึงว่าถ้าปัญหาตัวเนี้ยเราควรจะติดตาม
1: ติดต่อให้อย่างไรติดต่ออย่างไร
2: ติดต่อหน่วยงานไหนเพื่อให้เขาสบายใจที่สุดอาจารย์คิดดูนะผมเข้าไปที่เรือนจำไปพร้อมกับอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยรอยตาเขาเนี่ยเขาจะเศร้านะอาจารย
1: ์
2: เศร้าแบบหนึ่งคนอยู่ในที่จำกัดเน
1: าะ
2: เขาลอยตาเขาจะเศร้าแต่เขามาปรึกษาหารือกับเราอ่
1: ะ
2: ชั่วไม่กี่อึดใจเน
1: ี่
2: ยแววตาเขาสดใสแล้วมีรอยยิ้ม
1: มัน
2: เ
1: หมือนคุยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ได้เห็นทางออก
2: มันเหมือนทายออกเขาแหลกแสงสว่างในปลายทาง
1: อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่อง
2: เขายิ้มเขายิ้มแล้วนี่ความสุขของเราจะมีอยู่ตรงนี้อาจารย์ตอนที่เขาเหมือนกับเขาจะร้องไห้เข้ามาถ้าเราได้อธิบายเราให้ความกระจ่างเขาบ้างถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย
1: ์
2: เขายิ้มออกมา
1: อย่างไรเขาก็อุ่นใจอุ่นใจที่มีนักกฎหมายบางคนก็ขาดโอกาสที่จะได้เจอพวกเรา
2: ครับ
1: บางคนก็ขาดโอกาสจริงๆนะคะคนข้างในก็บางคนขาดโอกาสไม่ได้เจอไม่รู้จะหาทนายความที่ไหนไม่รู้สิทธิ์อะไรเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เขาก็เราจะได้ข้อมูลมาประมาณนี
2: ้อาจารย์คิดว่าในขณะที่เราไปเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเห็นเขาอย่างนี้เนี่ยเรามีความสุขไหม
1: แค่เห็นรอยยิ้มแล้วก็เขาสบายใจขึ้นเราก็อุ่นใจความสุขของเราอยู่ที่ความอุ่นใจนะ
2: ผมว่าเขาก็มีความสุขด้วย
1: ม
2: ันเหมือนกับเราทำบุญนะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
2: ทำบุญโดยไม่ต้องไปเสียปัจจัยอะไรให้ใครเลยเสียแต่สมองกับความคิดกับความชี้แนะของเขา
1: เรื่องการให้เนาะให้องค์ความรู้นะคะให้องค์ความรู้ให้วิธีคิดแล้วก็ให้เรื่องของเกราะป้องกันเรื่องของ กฎหมายให้กับพวกเขา
2: ครับ
1: เนาะเขาจะได้ไม่ต้องทำพลาดอ
2: ี
1: กครั้ง
2: ที่เรากล่าวมาเนี่ยเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆ
1: ของภารกิจเราเนาะก็หลายๆท่านที
2: ่
1: สอบถามโอ้อ
2: ี
1: กเยอะนะคะ
2: เห็นข่าวก่อนก็มีภารกิจที่เราประสานกับทางหน่วยงานคือศาลจังหวัด
1: ศาลจังหวัดค่ะศาลจังหวัด
2: ศาลจังหวัด
1: ศาลจังหวัดลำพูนท่านก็มาให้ความรู
2: ้
1: ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการไกลเกลี่ยเรื่องของ EM นะคะแล้วก็เรื่องของไกลเกลี่ยก่อนฟ้องอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอนนี้หน่วยงานที่ยื่นมือมาแล้วก็ขอเราอีกหน่วยงานนึงซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญน
1: ะ
2: คือศาลเยาวชนและครอบครัวขอโทษครับที่ต้องเอ่ยไปถึงหน่วยงานของท่านก็จะเหมือนกับขอมาทำเหมือนกับ MOU กับเราว
1: ่
2: าถ้าเขาจะบรรยายที่ไหนเนี่ยขอให้หน่วยงานสภาทนายความจัดคนไปร่วมได้ไหม
1: อ๋อไปช่วยด้วย
2: ครับไปช่วยด้วย
1: ที่ว่าเรานี่ทีมงานเรานี่คิวเต็มเหมือนกันนะคะคิวเต็มเหมือนกันนะคะโอ้
2: คืออาจารย์ผมภูมิใจว่าหน่วยงานเราเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นและให้ความช่วยเหลือเขาเล็งเห็นแล้วบทบาทของสภาทนายความ
1: ฝ่ายเผยแพร่กฎหมาย
2: เผยแพร่กฎหมายเนี่ยมันก็มีส่วนดีและส่วนเสียของเราก็มีก็คือเราถ้าไกลเกินไปเนี่ย เราจัด
1: คนเป็นลำบาก
2: ลำบากหน่อย
1: แล้วก็ถ้าไม่มีทนายความที่อยู่ในพื้นที่เราก็จะไปลำบาก
2: ไปลำบากครับเอ๊ะวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันอาจารย
1: ์เราคุยเรื่องภารกิจแล้วก
2: ็
1: มีอย่างนี้ค่ะอาจารย์ไอ้น้องๆฝากถามมามันเป็นเรื่องการทะเลาะกันในโซเชียลอาจารย
2: ์
1: โซเชียลปัจจุบันนะคะที่ผ่านเนี่ยมือถือ ไม่ว่าจะเป็น Facebook
2: ครับ
1: TikTok เอ่ย IG เอ่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีเรื่องของการเผยแพร่แต่เขาบอกว่า
2: เผยแพร่คือการส่งข้อความใช่มั้ย
1: การส่งข้อความการคอมเมนต์การแชร์การโชว์อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะผิดกฎหมายได้มั้ยหรือบางคนพลาดไปแล้วกำลังอยู่ในช่วงที่เขากำลังดำเนินคดีอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะปรึกษาพวกเราว่าเขาพอจะมีทางออกได้ไหมอย่างเงี้ยเช่นเรื่องของการด่ากันใน Facebook แต่เป็นเรื่องส่วนตัว
2: ครับ
1: หรือบางเรื่องเป็นเรื่องของการแชร์ข้อความต่อเฉยๆแต่ไม่ได้มีอะไร
2: ครับ
1: หรือบางคนก็มันจะเป็นกลุ่มปิดของ LINE แล้วก็ด่ากันในกลุ่มกลุ่ม LINE เนี่ยแต่ไม่มีคนนอกม
2: ี
1: คนเฉพาะในกลุ่มสัก10ถึง20คนแต่ไม่มีใครเอาเรื่องแต่หลายๆคำนะคะหลายๆเรื่องก็บางทีก็จะจบลงที่โรงพักหรือว่าศาลอย่างเงี้ยในแต่ละเคสไป
2: อ๋ออาจารย์ครับอาจารย์คือเนี่ยผมเป็นคนสูงวัย
1: ค่ะ
2: สมัยเก่าละพวกFacebook พวก LINE พวก TikTok อะไรเนี่ยเพิ่งมา
1: แต
2: ่ผมคิดถึงสมัยที่ผมเป็น
1: วัยรุ่น
2: เพิ่งจะติดเรื่องโลกโซเชียลเพิ่งจะติดโทรศัพท์
1: ค่ะ
2: มันก็มีเมื่อก่อนนี่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แววจะทันไหมรู้จักสกายไหม
1: สกายรู้จักอยู่ค่ะร
2: ู
1: ้จักสกาย
2: แกมสกายเมื่อประมาณปี50เนี่ยเริ่มเข้ามาสกายเนี่ยจะเป็นการติดต่อทางวิดีโอคอลอะไรกันได
1: ้
2: ส่งข้อความก็ได้ใครอยู่ต่างแดนก็ได
1: ้ก็ได้ค่ะ
2: อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยสกายเนี่ยดังมากยังไม่มีเลยไอ้พวกไลน์ไอ้พวกติ๊กต็อกนี่อะไรเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมาคิดในปัจจุบันอาจารย์ยกตัวอย่าง Facebook เนาะ
1: ค่ะ
2: ยกตัวอย่าง TikTok กับ LINE น
1: ะ
2: ผมยังคิดอีก2โปรแกรมที่มันมีจะโทษนะจะส่งข้อความที่มันมีผลที่เราดำเนินคดีกัน
1: ค่ะ
2: อาจารย์Facebook เนี่ยมันจะเชื่อมโยงโปรแกรมอะไรอาจารย์ทราบมั้ย
1: IG
2: ค่ะ
1: Messenger
2: ครับแล้วก็Instagram คือ
1: Instagram IG
2: ใช่ค่ะมันจะเชื่อมโยงกับพวกนี้
1: ใช่ถูก
2: ก็ปัญหาก็คือและอาจารย์วิเคราะห์ได้ไงว่าอันไหนเป็นสาธารณะอันไหนเป็นส่วนตัวอาจารย์รู้ไหม
1: เราจะวิเคราะห์แบบนี้
2: อาจารย์รู้ได้จากไหน
1: ถ้า1ต่อ1สมมุติเรา2คนคุยกัน
2: อ
1: ันเนี้ยไม่สาธารณะ
2: ไม่สาธาร
1: ณะแต่ถ้าเป็นไลน์กลุ่มเนี่ยก
2: ็
1: มีโอกาสเพราะว่ามันมีบุคคลที่3อยู
2: ่ใช่
1: มันมีบุคคลที่3แล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าเราโพสต์เนี่ยโพสเฉพาะหน้าบ้านเราเนี่ย มันก็แค่เป็นกลุ่มเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเอาข้อความนี้ไปแชร์ต่
2: อ
1: มันก็มีโอกาสเผยแพร่แต่ถ้าเป็นไลฟ์สดอาจารย์
2: ใช่
1: ถ้าเป็นไลฟ์สดนี่โอ้โหคนเข้าดูเยอะ
2: เยอะ
1: เป็น10คน100คน1,000คนเนี่ยอันนี้มีโอกาสเยอะมาก
2: สูงมาก
1: สูงมาก
2: หลุดง่าย
1: หลุดง่ายเราก็เลยซอยออกมาเป็นเรื่อง
2: ๆ อาจารย์ครับถามอาจารย์แววนิดนึงถ้าเป็นอาจารย์เห็นเอกสารที่เขามาให้อาจารย์ฟ้องเนี่ยอาจารย์จะดูได้จากไหนว่าอันนั้นเป็นเรื่องของสาธารณะแพทย์สาธารณะ หรืออันนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว
1: เราดูเรื่องการเผยแพร
2: ่เผยแพร่ดูจากไหน
1: อาจารย์ดูจากไหนคะ
2: ผมดูจากตรงหัวข้อที่มันเผยแพร่ก็คือถ้าเป็นลูกโลก
1: ลูกโลก
2: ลูกโลกความหมายของคำว่าลูกโลกคือเผยแพร่ออกไปสาธารณะทุกคนดูได้ลูกโลกนะ
1: ลูกโลกนะคะ
2: ลูกโลกหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของลู
1: กโลก
2: อันนี้คือทุกคนดูได
1: ้
2: สาธารณะ
1: สาธารณะครับอ๋อนี่คือเฟซใช่ไหม
2: ใช่
1: เ
2: ฟซบุ๊กถ้าเป็นลูกโลก
1: ลูกโลก
2: ก็คือสาธารณะ
1: ถ้าเป็นส่วนตัวล่ะคะ
2: ถ้าเป็นกลุ่มมันก็จะมีตัวคน 3-4 คนเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวคน 3-4 คนอันนี้คือกลุ่ม
1: กลุ่ม
2: ครับถ้าเฟซถ้าเป็นเรื่องของตัวคนเนี่ยตัวส่วนบุคคลจะ1ต่อ1เนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์อะไร
1: ไม่มีสัญลักษณ
2: ์ใช่อันนี้เราสังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่าเราต้องการฟ้องเขาเผยแพร่ในสาธารณ
1: ะ
2: มันก็จะโยงไปเรื่องของการเป็นเผยแพร่ด้านเอกสารหรือโยงไปถึงตามพรบคอม
1: อ
2: ันนี้จะดูจากลูกโลกหรือไม่ลูกโลก
1: ครับ
2: แต่ถ้ากลุ่มก็ดูต้องดูปริมาณคนแล้วก็ดูข้อความ
1: อันนี้
2: คือจะเข้าสู่ระบบ
1: เข้าสู่ระบบของมันแต่ถ้าด่ากันซึ่งหน้าสมมติเห็นตัวต่อตัวด่ากันซึ่งหน้าทะเลาะกันเนี่ยมันเข้าข่ายอะไรบ้างคะ
2: เข้าข่ายดูหมิ่นซึ่งหน้า
1: ดูหมิ่น
2: แต่ข้อความนะอาจารย์ต้องวิเคราะห์ให้ออกนะคำว่าดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทเราแยกง่ายๆภาษาชาวบ้าน
1: มันแยกยังไงคะอาจารย์แยก
2: ภาษาชาวบ้านคือดูหมิ่นก็คือคำด่าแหละ
1: คำด่า
2: ครับดูหมิ่นก็คือคำด่า
1: คำด
2: ่าเช่นไอ้แกมันเลวไอ้แกมันโง่
1: ดูหมิ่นนี่นะคะ
2: ดูหมิ่นก็คือคำด่าเราตีแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆเราไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปตีความหมาย
1: ดูหมิ่นนี่คือด่าเลย
2: ด่าเลย
1: ด่าเลย
2: ด่าเลยจะเข้าข้อกฎหมายหรือไม่นี่ก็ต้องไปเคาะ
1: ขอโทษนะโง่ไม่ฉลาดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ
2: บางทีก็เอาเป็นปิยนุชมาบ้างอะไรมาบ้างอะไรพวกเนี้ย
1: นี่คือด่าเลย
2: ด่าอันนี้คือคำด่า
1: คำด่าก็คือดูหมิ่น
2: ครับแต่ถ้าหมิ่นประมาทคือการใส่ความ
1: หมิ่นประมาทนี่คือการ
2: ใส่ความคือไม่
1: จริงไม่จริงไม่รู้อ่ะ
2: ใช่จริงจริงก็คือบางอย่างมันก็พิสูจน์ได
1: ้
2: ก็ไม่ผิดถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงแต่บางอย่างนี่ถึงแม้จริงแต่โพสต์ออกไปมันก็ผิดได้เหมือนกันถึงแม้เป็นความจริงนะแต่ไม่เป็นการ
1: ซึ้งเนาะอย่างเงี้ย
2: ซึ้งมาก
1: ซึ้งมาก
2: ครับ
1: คำแบบเนี้ยถึงว่าคดีพวกเนี้ยปัจจุบันมีเยอะมากนะ
2: เยอะมาก
1: เยอะมากมาก
2: เฉพาะส่วนตัวเรานะถ้าไม่เข้าทางสื่อออนไลน์พวกไลน์พวกเฟซบุ๊กพวกอะไรเนี่ยถ้าด่ากันเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าละดูหมิ่นซึ่งหน้ามีโทษจำคุก1ปีนะอาจารย
1: ์โอ้โห
2: มีโทษจำคุก1โทษนะมีระวางโทษจำคุก1เดือ
1: น
2: ปรับ 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
2: ถึงแม้จะเป็นลงหูโทษ
1: แค่ด่ากันส่วนต
2: ั
1: ว
2: แค่ด่าส่วนตัวเขาเรียกว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงตัวต่อตัวก่อน
1: ตัว
2: ยิ่งลายต่อลายนี่ก็ใช่เลย
1: อ๋อ
2: ใช่เลยยิ่งเห็นเด่นชัดเพราะว่าเป็นข้อความ
1: อืมแคปมาเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ข้อความแคปมาเลย
1: แคปมาเลยบางทีเนี่ยอีกฝ่ายนึงลบละข้อความอีกฝ่ายนึงไม่มีละ
2: ใช
1: ่แต่อีกฝ่ายนึงแคปไว้ทัน
2: แคปทัน
1: ก็สามารถนำเป็นหลักฐาน
2: นำมาเป็นหลักฐานได้ส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราด่ากันตัวต่อตัวเนี่ยบางทีเนี่ยปฏิเสธได้ต้องหาคนที่มัน
1: บุคคลที่3ที่ได้ยิน
2: มันถึงจะยืนยันได
1: ้ปัจจุบันมีทั้งกล้อง
2: ใช่
1: มีทั้งการอัดเสียง
2: ใช่
1: โอ้โห
2: ผมในฐานะเป็นฝ่ายกฎหมายและงานสอบสวนมาอาจารย์เรื่องของการส่งทางไลน
1: ์
2: ส่งด่าทางไลน์คิดว่าเขาแจ้งความแล้วเขาไม่สามารถดำเนินคดีได้เพราะเราลบหรือก๊อปไม่ทันอาจารย์คือตอนนี้เทคโนโลยีของฝ่ายสอบสวนกับของตำรวจมีขั้นตอนสูงเขาสามารถเอามือถือเนี่ยมาย้อนรายละเอียดที่เราลบได
1: ้อ้าวอันนี้เพิ่งรู
2: ้ครับ
1: ค่ะอันนี้เพิ่งรู้จริงๆ
2: เขาสามารถที่จะเอามือถือหรือเอาเมมโมรี่ของเราเนี่ยย้อนกลับมาได้จะลบไปกี่เดือนก็ได้
1: อ้าวจริงเหรอ
2: มีเทคโนโลยีเขาเรียกศูนย์วิเคราะห
1: ์ค่ะ
2: ศูนย์วิเคราะห์ของตล
1: ศูนย์วิเคราะห์ของตล
2: ใช่ใช
1: ่ตำรวจก
2: ็โอ้เขาไปไกลแล้วอาจารย์อย่าคิดว่าเฮ้ยลบไปแล้วเนี่ยมันไม่มีพยานหลักฐานนะอาจารย
1: ์
2: แต่เราสามารถที่จะได้มาแล้วก็วิเคราะห์ได
1: ้เขาจะมีวิธีได้มาซึ่งข้อมูลค่ะ
2: ถ้าไม่ให้ข้อมูลมาก็ยังมีวิธีการที่จะต้องขอบริษัทตอนนี้มันค่อนข้างจะยากนิดนึงก็คือทางหน่วยงานก็คือ LINE แห่งประเทศไทย Facebook แห่งประเทศไทยถ้ามันเป็นเรื่องของขบวนการจริงๆเขาก็ขออำนาจศาลในการขอมาได้เมมโมรี่ตัวนี้มันเหมือนในกล่องของ Facebook กล่องมันก็เป็นมินิขนาดใหญ
1: ่
2: เราต้องเจาะเข้าไปอันนี้เขาจะใช้ในภารกิจที่สำคัญมาก
1: ๆของหน่วยงานราชการนี่ค่ะของตลนี่นะคะ
2: ใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยการใช้เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็ต้องมีความเสียหายจริงๆ ถึงจะใช้ได้
1: ถึงจะใช้ได้แต่ว่าเคล็ดเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นี
2: ่ได้มือถือมาก็คุณจะลบไปกี่ชั้นมันก็กู้คืนมาได้หมด
1: คืนได้หมด
2: นี่คือพยานหลักฐาน
1: นี่คือพยานหลักฐานเนาะ
2: เยอะเลยอาจารย
1: ์โอ้โห
2: ครับ
1: อันนี้ว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องของการด่าหมิ่นประมาท
2: ใช่
1: ใช่ค่ะหมิ่นประมาทเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปโพสต์เพื่อนของเราไปโพสต์ว่าโดนโกงคนนี้นะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยร้านนี้โกงคนนี้เป็นมิจฉาชีพจะต้องเป็นยังไงคะอาจารย
2: ์
1: ทำให้เขาหนึ่งละมันเป็นเรื่องของจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่เขาเสียชื่อเนาะแล้วมีบุคคลอื่นเห็นนะคะมันจะเป็นความผิดไหมคะอาจารย
2: ์อย่างที่ผมชี้ให้อาจารย์เห็นเมื่อกี้เนี่ยคำว่าดูหมิ่นก็คือคำด่าตอนนี้อาจารย์กำลังโยงไปถึงว่าหมิ่นประมาทถูกต้องไหมครับหมิ่นประมาทเป็นการใส่ความ
1: ใช่ค่ะ
2: เราบอกว่าใส่ความใส่ความจะจริงไม่จริงเป็นการใส่ความผู้อื่นเนี่ยมันต้องใส่ความต่อบุคคลที่3อาจารย์
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าด่าน
1: ะ
2: ใส่ความก็คือต่อบุคคลที่3มันต้องถึงขั้นที่ว่าประการที่น่าจะเกิดความเสียหายให้ผู้ที่ถูกด่านั่นน่ะถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
1: อันนี้
2: มันจะเข้าองค์ประกอบของมัน3-4อย่างตัวนี
1: ้ก็คือเข้าองค์ประกอบก็คือเรื่องของต่อบุคคลที่3
2: ใช่บุคคลที่3ก็คือคุณได้ยิน
1: น่าจะเสียชื่อนี่ไง
2: เขาเรียกว่าประการที่น่าโดยประการที่น่าจะถ้าน่าจะก็ได้แล้วนะครับ
1: แค่น่าจะ
2: ก็เข้าครับ
1: แล้วก็ดูถูกดูหมิ่นเกียรติชัง
2: หรือเสียชื่อเสียงแค่นี้มันเป็นประเด็นง่ายก็คือเสียชื่อเสียง
1: ครบ3องค์ประกอบนี้ก็สามารถที่จะ
2: เข้าหมิ่นประมาทได้แจ้งความ
1: ได้โ
2: อ้แต่อาจารย์พึงระวังนะคดีดูหมิ่นคดีหมิ่นประมาทอะไรพวกนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อส่วน
1: ตัว
2: ไม่ใช่ว่าเขาด่ามาปีกว่าแล้วจะไปแจ้งได้นะอาจารย
1: ์ค่ะ
2: มันต้องอยู่ในระยะ
1: กี่เดือนคะอาจารย
2: ์3 เดือนนับตั้งแต
1: ่รู้เรื่องรู้ตัว
2: ใช่รู้เรื่องรู้ตัวถ้าไปแจ้งหลังจากนั้นก็ใครก็ทำให้ไม่ได้เพราะมันขาดอยู่ความ
1: แต่ถ้ามีการแจ้งแล้วและดำเนินการต่อเรื่อยๆ
2: ใช่ไม่ขาดอยู่ความไม่ขาดครับท่านถือว่ามีคนที่รับเป็นผู้ดำเนินการแล้วเขาจะแจ้งในลักษณะไหนลงในลักษณะไหนเช่นไปแจ้งความต่อตำรวจแต่ตำรวจหลีกเลี่ยงเนี่ยหน้าที่หลีกเลี่ยงเนี่ยมันไม่ทำให้อายุความมันหาย
1: แล้วไอ้โพสต์ไอ้พวกเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าไปคุยกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปขอโทษผ่านช่องทางที่ไปด่าเขาว่าเขาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ลบโพสต์เนี่ยแล้วก็แก้ไขให้เขาเรียบร้อยแล้วมันจะยอมความกันได้ไหม
2: ก็บอกแล้วไงคดีนี่เป็นความผิดตัวส่วนตัวยอมความได
1: ้ยอมความได้
2: คดีหมิ่นประมาทมันยอมความได้นะอาจารย์
1: แต่ถ้าเขาไม่ยอมอ่ะ
2: จะยอมโทษสูงอาจารย
1: ์
2: โทษเมื่อกี้ดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยโทษ1 เดือน
1: โทษ1 เดือน
2: แต่หมิ่นประมาทนี
1: ่1
2: สเต็ป1 ปีปรับสูงกว่าเดิมอีก
1: ปรับสูงอีก
2: ครับ
1: ปรับ20,000
2: ปรับ20,000
1: โอ้โ
2: หเสียงสุ่มเสียงติดคุกครับ
1: ติดคุก
2: ถ้าด่าเขาเจ็บๆแรงๆศาลมีโอกาสลงสูง
1: มีโอกาสลงสูง
2: ครับ
1: แต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงหรือไม่จริง
2: จริงหรือไม่จริงเพราะว่าเขาเสียหายเนี่ยเขาจะรู้ว่าภาวะที่ผู้เสียหายเนี่ยมีความเสียหายเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหน
1: ค่ะ
2: ถ้าดูหมิ่นคนหมิ่นประมาทคนธรรมดาเนี่ยโทษมันก็ไม่ค่อยสูงแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทโทษนะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบน
1: ค่ะมีหน้าเขาเรียกว่ามีหน้าตาทางสังคมมีตำแหน่งหน้าที่อะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: การลงโทษมันก็จะต่างกัน
1: บทลงโทษก็จะต่าง
2: เขาจะวิเคราะห์จากความเสียหายที่เกิดกับผู้ถูกดูหมิ่น
1: ผู้ถูกดูหมิ่นเนาะหน้าที่การงานแล้วก็ความเสียหาย
2: ใช่อาจารย์ไม่ใช่ติดทางอาญาอย่างเดียวอาจารย
1: ์ค่ะ
2: ไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกร้องความเสียหายได้ด้วยนะ
1: เรียกร้องความเสียหาย
2: เป็นทางแพ่ง
1: เป็นทางแพ่ง
2: เขาเสียหายยังไงธุรกิจเขาเป็นยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยเขามาให้ฟ้องเนี่ยเขาเรียกกันเป็นล้านนะอาจารย์
1: จริงที่เห็นอยู่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้างานเขาเนี่ยจากการชื่อเสียงตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเนาะเป็นเขาโกงมิจฉาชีพเนี่ยแล้วมีงานที่กำลังที่จะเข้ามาแล้วงานไม่เข้า
2: ใช่
1: เขาก็จะเอาข้อเนี้ยมาฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
2: ใช
1: ่
2: คือมันก่อให้เกิดความเสียหายเขาอ
1: ะ
2: เขาบอกว่าเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นกิจชังแล้วงานก็ไม่เข้าเงินก็ไม่เข้า
1: ลูกค้าจะมาแล้วยกเลิก
2: ใช่เขาถ้าเขานำสืบได้ขนาดนั้น
1: อ
2: ่ะความเสียหายเกิดกับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเสียหายทั้งหลายแหล่ที่เขาเรียกมาเนี่ย ม่ใช่ว่าเขาเรียกมาเท่านั้นแล้วจะได้เท่านั้นอาจารย
1: ์
2: ก็อยู่ดุล
1: พินิจของศาลอีกทีว่าศาลก็จะเห็นว่ามันเสียหายจริงไหมหรือแค่คาดการไปอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยเนาะ
2: แต่เรื่องคุกนี่ค่อนข้างจะแน่
1: โอ้โหน่ากลัวมากมาก
2: น่ากลัวครับน่ากลัว
1: อันนี้แค่โพสต์นะอาจารย์
2: แค่โพสต์อันนี้โพสต์ส่วนตัวนะอาจารย์
1: โพสต์ส่วนตัวนะแล้วก็แชร์แล้วถ้าเป็นการไลฟ์สดเราจะเห็นการตั้งกล้องแบบนี้เนาะแล้วมีคนนี่อยู่ตั้งกล้องไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดมีคนเข้ามาดูละลุบลุบลุบอย่างเงี้ย
2: ขาดพลาดเยอะ
1: อันนี้นะคะ
2: ใช
1: ่ที่ไลฟ์สดนะคะ
2: คำพูดจะ
1: ไลฟ์อยู่นี่นะคะ
2: ครับ
1: โอ
2: ้
1: โห
2: อาจารย์เคยเห็นการหาเสียงของนักการเมืองไหม
1: เคยเห็นอยู่ค่ะอาจารย
2: ์เวลาขึ้นบนเวทีเนี่ยระบบการพูดเนี่ยเขาเรียกว่าวิกฤตมันพาไปเขาพูดมันแล้วมันหลุดอาจารย
1: ์
2: มันหลุดก็เป็นการหมิ่นประมาทง่ายๆเหมือนกัน
1: อ
2: ันนั้นคือวิกฤตมันพาไปบางทีเนี่ยคนขึ้นปลาใสเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะพูดคำนั้นนะแต่ด้วยสถานการณ์ข้างล่างเฮ้ยอย่างเงี้ยข้างล่างมีกองหนุนเยอะ
1: ๆ
2: ความรู้สึกมันกำลัง
1: อ
2: ินอินก็พูดออกไปจนกระทั่งต้องถูกดำเนินคดีกันอย่างที่เราเห็นน่
1: ะ
2: ตอนหลังมาก็ขอพูดขอพูดกัน
1: ใช่ๆก็มีการขอโทษมันก็แล้วแต่อีกฝั่งนึงเนาะว่าอีกฝั่งนึงคิดว่ายังไงอะไรยังไง
2: มันหลุดง่ายๆอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าโพสต์เนี่ยโพสต์สดเนี่ยหลุดง่ายมาก
1: หลุดง่าย
2: หลุดมาก
1: แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะ
2: ระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: แล้วโทษมันแรงไหมคะ
2: แรงครับมันก็คือด้วยการโฆษณาอาจารย
1: ์อันนี้ถือว่าโฆษณาเลย
2: ก็เข้าสาธารณะม
1: ี
2: กลุ่มคนเยอะ
1: ถือว่าเป็นการโฆษณา
2: ใช่เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
1: โฆษณา
2: โฆษณาโทษสูงกว่าเดิม
1: โทษคำว่าโฆษณาเนี่ยค่ะไม่ใช่หมิ่นประมาท
2: ครับ
1: เมื่อกี้ยังไม่ได้โฆษณา
2: เมื่อกี้มันยังไม่โฆษณาครับ
1: เมื่อกี้ยังไม่โฆษณา
2: เรายังไม่โฆษณาแต่เรา
1: พูดเข้าร่วมว่าไลฟ์สดนี่คือการโฆษณา
2: ใช
1: ่มันมีทั้งภาพมีทั้งตัวอักษร
2: โอ้เห็นชัด
1: เลย
2: หลุดง่าย
1: ทั้งการกระจายเสียงทั้งการกระจายภาพ
2: ใช่ครับ
1: ทั้งเป่าประกาศอันนี้คือเขามีคำว่าโฆษณาเข้ามา
2: เป็นการโฆษณา
1: โอ้โห
2: สังเกตง่ายๆคือไลฟ์สดเนี่ยมันทุกคนดูเห็นมากจำนวนคนเยอะปริมาณการก่อให้เกิดความเสียหายมีเยอะมันก็เหมือนเผยแพร่กระจายไปในลักษณะสื่อต่าง
1: ๆ
2: ซึ่งเหมือนกับโฆษณา
1: ค่ะซึ่งเหมือนกับโฆษณา
2: โฆษณาจำนวนคนก็เยอะคนที่คือคนที่เขาถูกกล่าวดูหมิ่นเนี่ยเขาแทบจะไม่มีโอกาสตอบโต้เลย
1: ถูกแก้ไขอะไรก็ไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: ไม่ทันเนาะเพราะมันไลฟ์สดนะตอนนั้นเน
2: า
1: ะ
2: แล้วโทษจะสูงขึ้นอีกอาจารย
1: ์ไม่อยากจะบอกโทษเลยเนาะ
2: เมื่อกี้ดูหมิ่น
1: หนึ่
2: งเดือนเนาะ
1: หนึ่งเดือน
2: หนึ่งหมื่น
1: หนึ่งหมื่น
2: ตอนเนี้ยมาเป็นหมิ่นประมาท
1: หมิ่นประมาท
2: 1ปี
1: 1ปีค่ะ
2: 20,000
1: 20,000
2: ใช่
1: แล้วโฆษณา
2: 2ปี
1: 2กี่แสนฮะอาจารย
2: ์โอ้200,000
1: 200,000อ
2: ันนี้ขึ้นศาลจังหวัดแล้วนั่นเนี่ย
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ไม่ใช่รับสารภาพแล้วจะฟ้องด้วยวาจาได้นะโฆษณานี่ขึ้นศาลจังหวัดเขาเรียกว่าถ้ามีทุนทรัพย์สูงกว่า 50,000 ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องฟ้องศาลจังหวัดไม่ใช่โทษนะครับเขาเรียกว่าอัตราโทษใช่
1: อัตราโทษ
2: อันนี้อัตราโทษถึง 200,000 เนี่ยขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัด
1: อ๋อคือศาลจังหวัด
2: ครับ
1: จำคุกไม่เกิน2ปี
2: 2ปี
1: เรื่องของปรับ
2: ไม่เกิน 200,000 อาจารย์สเต็ปมันจะขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น1จากดูหมิ่นธรรมดาเนี่ย1เดือนเองนะอาจารย
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าหมิ่นประมาทใส่ความเนี่ยไม่ใช่ด่าละถ้าด่า1เดือนถ้าใส่ความ1ปี
1: ค่ะ
2: ถ้าใส่ความด้วยแล้วก็เอาออกสื่อเขาเรียกโฆษณาด้วยหร
1: ือ
2: เป็นเอกสารหรือ
1: เป็น
2: เอกสารการหมิ่นประมาทด้วยเอกสารเนี่ยหรือเป็นหนังสือเนี่ยโทษมันจะสูงเหมือนโฆษณาขึ้นมา1เดือน1ปี2ปี
1: 2ปี
2: ก็คิดเอาเองว่าเราจะรอดยังไงถ้ากันแล้วอาจารย์มันโยงไปถึงคนเขาเรียกคนแชร
1: ์คนแชร์ด้วย
2: อาจารย์ลองอธิบายเขาแชร์กันยังไงเขาโดนยังไง
1: ก็คือคนที่ไปกดไลค์แล้วก็กดไลค์นี่โดนไหมกดไลค์
2: โดนดีกดเห็นชอบด้วย
1: กดเห็นชอบ
2: เป็นตัวการผู้สนับสนุน
1: เป็นตัวการและผู้สนับสนุน
2: ก่อนหรือขณะกระทำความผิดคุณไลค์เขาอะ
1: ไลค์เนาะ
2: เป็นผู้สนับสนุน
1: ยิ่งไปแชร์อีกกดไลค์กดแชร์
2: ก็เหมือนกับเป็นตัวการที่ใส่ความเขาเลยคุณไม่ได้วิเคราะห์เลยว่าข้อความที่ใส่ความมันอะจริงไม่จริงคุณไม่เคาะคุณไม่คิด
1: อันนี้เฉพาะข้อความที่เป็นด้านลบๆนะคะที่ว่ากล่าวให้คนอื่นเนาะไม่เกี่ยวกั

0: มันต้องเหตุจําเป็น
1: มันจําเป็นไหมหรือว่าเรา
0: เออ
1: มัน
0: จ
1: ต
0: ํ
1: อ
0: าน เป
1: น
0: ็
1: ั้
0: น
1: น
0: ส
1: ใ
0: ํ
1: จ
0: าหรับเราหรือจําเป็นสําหรับเขา
1: เขาเอ
0: เอ
1: ออ นั่นแหละแล้วก็ถ้าข้อความเนี้ยถูกแคปแล้วไปดําเนินคดีหรือยื่นศาลเนี่ยแล้วเรายังยืนยันได้ไหมโอ้ตรงนี้สําคัญ
0: ยืนยันได้อาจารย์ข้อความพวกนี้มันส่วนใหญ่มันจะแคปไปแล้วยืนยันได้
1: ก็หมายถึงว่าแก้ตัวได้ไหมยื
0: ใช
1: น
0: ่
1: ยันได้ไหมยืนยันว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เรากดไลค์กดแชร์ไปอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าหลักฐานในชั้นศาลมีแล้วว่าแคปได้ละแต่ว่าพูดถึงว่ามันจะจริงมันยืนยันได้ไหมถูกไม่ถูกยังไงก็ยังไม่รู้อีก
0: มันมีเขาเรียกหลักฐานพวกนี้มัน
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: ต้องมีพยานอื่นๆมาประกอบ
1: อืม
0: อาจารย์ประกอบนี้ก็เชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดเป็นพยานที่แคปมาแล้วส่งสารเฉยๆโดยปราศจากการต
1: ข
0: ร
1: ้
0: ว
1: อ
0: จ
1: ม
0: ส
1: ู
0: อ
1: ล
0: บ
1: ค่ะตรวจสอบ
0: ตรวจสอบ
1: อืม
0: อันเนี้ยสารก็จะไม่ค่อย
1: ไ
0: เ
1: ม
0: ช
1: ่
0: ื่อ
1: เชื่อถือ
0: แต่ถ้ามีพยานอื่นๆมาประกอบ
1: มาประกอบ
0: ว่าข้อได้จริงในการแคปเนี่ยมีอยู่จริง
1: เออเนาะ
0: เชื่อถือครับ
1: เชื่อถือ
0: ครับ
1: อ๋อนั่นแหละเพราะว่าโลกออนไลน์ตอนนี้มันไปเร็วมาก
0: ครับ
1: ไปเร็วมากแล้วก็กฎหมายก็เดินเร็ว
0: เร็วว
1: ิธีการตรวจ
0: ค
1: ส
0: ุณ
1: อ
0: ไ
1: บ
0: หม
1: ของตร.ก็เร็วเข
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ก็มีการย้อนได้นะ
0: เ
1: ค
0: ขา
1: ะ
0: มีเหตุมีผลมี
1: แต่
0: หลัก
1: ว
0: ฐ
1: ่
0: า
1: าน
0: ที่จะย้อนให้ได้
1: พิมพ์ไปไม่กี่นาทีด้วยอารมณ์ร่วมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องได้สู้หลายปีเคส
0: ย
1: ที่
0: าว
1: ต่อ
0: เล
1: สู้
0: ย
1: กันเยอะเหมือนกันเนาะ
0: ย
1: ซ
0: า
1: ึ่
0: ว
1: ง
0: เล
1: พ
0: ยอาย จ
1: า
0: าน รย์
1: หลายเล่ามากโอ้ที่พี่เห็นตอนที่ไปคดีเนี่ยก็ค
0: ค
1: ื
0: ร
1: อ
0: ับ
1: แบบโอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรต้องพิสูจน์กันนะคะว่าสิ่งที่กล่าวหาถูกไม่ถู
0: คร
1: ก
0: ับ
1: แล้วก็มีประเด็นเรื่องของลูกโลก
0: ครับ
1: ลูกคน
0: ลูก
1: ที่
0: ค
1: มัน
0: น
1: มีสอง
0: กลุ
1: ส
0: ่ม
1: ามค
0: ค
1: น
0: น
1: เป
0: ใช
1: ็น
0: ่
1: กลุ่มคนแล้วก็เดี่ยว
0: เดียว
1: ก็จะมีประเด็นนี้เข้ามาอีกเนาะโอ้
0: เป็นประเด็นหลากหลายอาจารย์
1: อันนี้เรา
0: ถ้า
1: พู
0: คุ
1: ด
0: ย
1: ถึงว่าคนที่ไปโพสต์ไปแชร์คนที่พลาดไปละ
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยเรายังไม่ได้พูดถึงว่าคนที่เขาไปเจอเรื่องนี้แล้วพลาดไปแล้วเนี่ยอา
0: ค
1: จ
0: รั
1: า
0: บ
1: รย์มันแล้วถูกตำรวจดำเนินคดีอ่ะเรามีข
0: ค
1: ้
0: ร
1: อ
0: ับ
1: แนะนำเบื้องต้นให้เขาไหมค
0: โอ
1: ะ
0: ้
1: ในฐานะที่อาจารย์
0: คือ
1: เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้มาก่อน
0: กรณีที่เราพลาดแล้ว
1: เราพลาดแล
0: เ
1: ้
0: ข
1: ว
0: าแ
1: ส
0: จ
1: ม
0: ้
1: ม
0: ง
1: ติเ
0: คร
1: าร
0: ว
1: พ
0: า
1: ล
0: ม
1: าด
0: ผมแนะนำเลยอย่าหนี
1: ค่ะ
0: อย่าหนีอย่าไปลบเฟซลบตัวนั้นตัวนี้คิดว่าเขาตามไม่ได้อย่าลบอย่าทำอะไรให้สู้
1: ค
0: คว
1: ่
0: า
1: ะ
0: มจริงก่อน
1: ให้สู้ความจริง
0: ให
1: ก
0: ้
1: ่อน
0: สู้ความจริงเพราะคดีพวกนี้เป็นคดีมันยอมความได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ยอมความไ
1: ไ
0: ด
1: ด
0: ้
1: ้
0: เราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก่อ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ถ้าเราคุยกับเขารู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: ตำรวจเรียกเรา
1: ค่ะ
0: เอาไม่ต้องหนี
1: ไม่ต้องหนี
0: ไม่ต้องโกรธ
1: ไม่ต้องโกรธ
0: เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราแชร์ไปแล้วไม่คิดเราต้องคิดว่าเขาเดือดร้อนจริงไหมแล้วเราตำรวจเรียกไปเราอย่าตกใจนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าถูกถ้ากรณีตำรวจเรียกไปต้องใจเย็นไปตามนัด
1: ไปตามนัด
0: ไปอธิบายเหตุและผล
1: ค่ะ
0: ถ้าเราหน
1: อ
0: ีเนี่ยถ้าเราหนีไม่ไปอธิบายเลยเนี่ยจะรวบตำรวจเขาจะออกหมายเรียกสองครั้ง
1: ค่ะอ๋อหมายเรียกสองครั้ง
0: ใช่
1: ค่ะ
0: หมายเรียกสองครั้งถ้าไม่ไปเลยเขาถือว่ามีเจตนาม
1: ีเจตนาหลบหนีเขา
0: เจ
1: จะ
0: ต
1: อ
0: น
1: อ
0: าก
1: หมาย
0: ออ
1: ข
0: ก
1: อ
0: หมา
1: ศ
0: ย
1: า
0: จ
1: ล
0: ับ
1: ออกหมายจับ
0: ออกหมายจับ
1: อืม
0: ออกหมายจับปุ๊บกว่าจะไป
1: ค
0: แก
1: ่ะ
0: ้ต่างได้อะไรได้
1: ในศาลได้เนาะ
0: มันเหมือนกับคืบ
1: โอ้ยอาจารย์แล้วเขาโทรมาถามว่าแล้วถ้าไประหว่างไปหาตำรวจเนี่ยระหว่างมีหมายเรียกเนี่ยแล้วจะโดนล็อกขังไว้ตรงนั้นไหมถ้าหากผิดจริงอะไรเงี้ย
0: ขบวนการ
1: เอ
0: ของ
1: อ
0: ตำรวจเนี่ยมันก็เหมือนวิอาญาทั่วๆไป
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้ามาต่อหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกจับกุมเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวได้เขาจะใช้วิธีสมมุติว่ามีเขารวบรวมพยานหลักฐานมาเชื่อถือได้ว่าเป็นความผิดจริงเขาก็จะแจ้งข้อหา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยตัวไป
1: ปล่อยตัวไป
0: ครับ
1: รั
0: แ
1: บ
0: ล้ว
1: ทร
0: ก
1: าบ
0: ็
1: ข้อหาร
0: ับทราบข้อหา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยตัวไป
1: ค่ะ
0: ปล่อยตัวก็สาบานตนว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนวันเวลานั้นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องประกันตัว
1: ค่ะ
0: ไม่
1: อ๋อ
0: มีอะไรที่ประกันตัวเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้า
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่เป็นการจับโดยมีหมายจับการเข้าไปปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนเ
1: ค
0: นี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: มันมีอยู่สองอย่างอ
1: ค
0: าจ
1: ่ะ
0: ารย์อย่างแรกบางทีพนักงานสอบสวนเนี่ยเขารวบรวมพยานหลักฐานได้ทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะฟ้องแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาก็จะต้องแจ้งข้อ
1: แจ
0: กล่
1: ้
0: าว
1: ง
0: ห
1: ข
0: า
1: ้อกล่าวหา
0: เข้าม
1: ค
0: า
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ู่กระบวนการพิจารณา
1: ค่ะ
0: ถ้าคดีไหนเนี่ยมันรุนแรงจริงๆอาจารย์เขาแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บเขาไม่มั่นใจในตัวจำเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะนัดหมายให้ไปที่ศาล
1: ค่ะ
0: เพื่อฝาก
1: เ
0: เ
1: พ
0: ข
1: ื่
0: า
1: อ
0: เรี
1: ฝ
0: ย
1: าก กขัง
0: ฝากขัง
1: ค่ะ
0: อันนั้นเราต้องประกันตัวที่ศาล
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานสอบสวนเขาจะถ้าเชื่อในเรื่องของศักยภาพคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะปล่อยไปโดยไม่ต้องประกัน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมันมีรุนแรงจนกระทั่งผู้เสียหายติดใจว่ายังไปกวนตัวนั้นรบกวนตัวนี้ไปด่าไปทอไปอันนั้นอีกเขาดูแล้วมันไม่มั่นคงต่อ
1: ชื่อเสียง
0: ชื่อเสียงของผู้เสียหายไม่มั่นคงต่อประชาชนที่อยู่ร่วมกันเขาก็จะนัดหมายให้ไปที่ศาลเพื่อไปฝากขัง

0: ันนี้อยู่ดุลพินิจของศาลละว่าศาลเขาจะให้ประกันตัวไม่ให้ประกันตัวถ้าแรงจนกระทั่งโทรด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกมีข้อมูลพวกนี้ศาลจะไม่ให้ประกันตัว
1: ค่ะ
0: นะอาจารย์เข้าใจเนาะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนเราไปมีโอกาสที่จะไปศาลเนี่ยโดนคำร้องฝากขังเนี่ยมีน้อย
1: มีน้อยมาก
0: มีน้อยมาก
1: มีน้อยมาก
0: มีน้อยมากไปเพื่ออะไรเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเขาแจ้งความเรายังไง
1: เป็นเรื่องอะไร
0: ที่
1: เขามาแจ้งความ
0: การที่เรารีบลบโพสต์เนี่ยมันไม่มีผลดีเลย
1: ไม่มีผลดี
0: ไม่มีผลดีเลย
1: เฟซก็ไม่มี
0: อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีเนี่ยเรายังเอามาเปรียบเทียบได้เพราะบางคนมาแจ้งเนี่ย
1: มันสามารถที่จะเอาเป็นหลักฐานยืนยันและสอบยันกันได้
0: ใช
1: ่อย่าเพิ่งลบ
0: อย่าลบเลยบางทีเนี่ยคนเดินเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ
1: ์
0: บางทีภาพไอจีพวกเนี้ยภาพ AI ณปัจจุบันเนี่ยมันแต่งเติมเสริมได้นะแต่งเติมเสริมได้ต่างกับของเราลิบเลย
1: ค่ะ
0: มันเพิ่มข้อความไปได้อาจารย
1: ์
0: ถ้าเราลบไปเราเอาอะไรไปเปรียบเทียบเขาอ่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเนาะ
0: มุมเป็นมุมมองที่ผ่านงานสอบสวนมาเลยบางคนหนักกว่านั้นอีกอาจารย
1: ์
0: ปิดเฟซหนี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนีความผิดแต่เขาสามารถกู้ได้อาจารย
1: ์เนาะ
0: เขาแคปหน้าจอไว้แล้ว
1: หนี
0: ไ
1: ปเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: บางคนหนีอย่างนั้นอีกนะเปลี่ยนเบอร์อีกอาจารย
1: ์โอ้โหเปลี่ยนเบอร์อีกไม
0: ่
1: ไปรับหมายอีก
0: ไม่
1: สู้อีก
0: ไม่สู้อีกไม่เอาความจริงมาเออ
1: เนาะหลายคนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้อย่าตกใจตั้งสตินะคะตั้งสติไว้แล้วก็ไปดูที่โพสต์เราว่าที่สิ่งที่เขากล่าวที่เขาแจ้งข้อหาเราไปเนี่ยมันจริงไหม
0: ตรงไหม
1: มันตรงไหมแล้วเราเจตนาจริงไหมมันเกิดความเสียหายจริงไหม
0: ครับ
1: ก็เขาเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหานะตอนนี้
0: เขายังไม่ได้เป็นจำเลยหรือ
1: ผู้ต้องหาเขาเรียกว่าผู้
0: ถ
1: ู
0: กกล่าวหา
1: ทีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างคะสิทธิ์ทางกฎหมาย
0: ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราผิดจริงๆเนี่ยจะให้การหรือไม่ให้การก็ได
1: ้ค่ะ
0: เขาจะต้องถูกแจ้งสิทธิ์ก่อน
1: เขาถูกแจ้งสิทธิ์ก่อน
0: ถ้าเขาผิดจริงๆน
1: ะ
0: ตำรวจจะต้องแจ้งสิทธิ์ให้เขาเขามีสิทธิ์ที่จะพบทนาย2ต่อ2
1: ทำให้
0: การ
1: เนี่ย
0: สามารถใช้ยันเขาในตัวชั้นศาลได้สิทธิ์ที่ได้รับการประกันตัวสิทธิ์ที่ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยมีสิทธิ์หมดตำรวจเขาจะแจ้งสิทธิ์ให้สั่ง
1: ขอคัดสำเนาก็ได
0: ้อันนี้ได้หมดเพราะว่าตัวเรา
1: เสนอ
0: แต่เขาจะไม่รับรองอาจารย
1: ์ใช่ถูก
0: เป็นคำให้การของเราได้แต่คำให้การของผู้อื่นไม่ได
1: ้ว่าคุยกันมาแป๊บแป๊บเรื่องนี
0: ้แป๊บแล้วเหรอ
1: แป๊บ 52แล้วอาจารย
0: ์สรุปแล้วนะมีอยู่ถ้าเราพูดด้านกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องพวกนี้มันจะมีมาตราหลักๆ3มาตราก็คือเรื่องของดูหมิ่นซึ่งหน้าเนาะ
1: ค่ะดูหมิ่นซึ่งหน้าก
0: ฎหมายเขาไปตรงกันโน้นอ่ะ393
1: 393
0: ก็หูโทษ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หมิ่นประมาท
1: หมิ่นประมาท
0: มันก็ไปตรงกับ326
1: ค่ะ
0: ตามประมวลกฎหมายอาญานะถ้าโฆษณาก็328โทษก็จะต่างกันออกไปนะอาจารย์เนาะข้อหาอื่นเนี่ยถ้าหนักกว่านั้นก็จะเข้าสู่ระบบของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นข้อความเท็จอันนั้นประกอบกันไป
1: ประกอบกันไปก็ถ้ามีเรื่องพวกนี้อย่าเพิ่งตกใจเนาะท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธท่านก็สามารถที่จะหาทนายความ
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันทนายความเราก็มีหลากหลายช่องทาง
0: มีช่องทางเยอะมากอาจารย์
1: มีทั้งช่องทางทนายอาสา
0: ทนายอาสาเราประจำโรงพักเลย
1: ห
0: าลือได
1: ้หาลือได้
0: หาลือได
1: ้มีโรงพักไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ตอนนี้มีโรงพักนิคมอุตสาหกรรมกับสพ.เมือง
1: สพ.เมือง
0: เรากำลังจะก้าวล่วงไปถึง
1: ป่าซาง
0: เราจะมีขยายไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็มีทางศาลจังหวัดลำพูน
0: ศาลก็จะมีทนายอาสา
1: ทนายอาสา
0: แล้วก็ในส่วนของบางจุดก็คือคลินิกยุติธรรมจังหวัด
1: ยุติธรรมจังหวัด
0: ครับเราสามารถอันนี้ได
1: ้ทนายอาสาเนี่ยในนิคมเนี่ยโรงพักที่นิคมเนี่ยไม่มีหยุดวันหยุดราชการเนาะ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีวันหยุดราชการ
0: แม้กระทั่งเมืองสพ.เมืองลำพูนก็ไม่มีวันหยุดราชการ
1: วันหยุดราชการแต่ว่าต้องติดต่อเวลาราชการ
0: ใช
1: ่ตั้งแต่กี่โมงถึง
0: ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งอาจารย์
1: 4โมงครึ่งเนาะ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็ไปนั่ง
0: ไปนั่งด้วยคือจิตอาสาคือของผมเนี่ยผ่านชีวิตการเป็นหัวหน้าหน่วยมาไปเจออย่างนั้นลูกน้องถามว่านายไปหลุดออกจากพุ่มกลับแล้วทำไมอยากมานั่งบอกว่าเราชราแล้ว อยากมาเจอน้องๆ อยากมาให้คำปรึกษากับชาวบ้านก็เหมือนที่บอกอาจารย์อะเวลาชาวบ้านเนี่ยเขาหน้าเศร้ามาเนี
1: ่
0: ยเราให้คำปรึกษาเขามีกี่ประโยคเขายิ้มบอกยิ้มออกไปอะ
1: เมื่อก่อนนี่ฉายาผู้กำกับดำ
0: ดำราหู
1: ดำราหูแต่ตอนนี้เป็นทนายดำราหู
0: ทนายดำราหูก็หาลือได้ทุกอย่าง
1: ทุกเรื่องเนาะ
0: ทุกเรื่อง
1: นั่นแหละ
0: มันคือเราจะไปบอกว่า หารือด้านกฎหมายรับฟ้องฟรีเราทำไม่ได้จรรยาบรรณของเรามี
1: ผิดจรรยาบรรณของทนายความนะคะเออก็คือจรรยาบรรณของพวกเราเนี่ยพรบเราเขาไม่ให้ว่าความฟรี
0: ใช่ค่
1: ะแต่ยกเว้นว่ากรณีที่ทางสภาหรือว่าอะไรจัดให
0: ้สภาจัดให้เนี่ยฟรีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสภา
1: ค่ะ
0: เราต้องมีหลักเกณฑ์อยู่
1: เขาจะม
0: ี
1: หลักเกณฑ์เขาจะมีหลักเกณฑ์ของสภาอยู่ดังนั้นท่านต้องเข้าหลักเกณฑ์นะคะทางสภาเขาถึงจะจัดสภาทนายความให้เนาะ
0: ต้องเข้าหลักเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเขาจะฟรีถ้าคุกเรื่องไหนไม่มีอาจารย์
1: นั่นแหละ
0: โอ้คุยกันไวนะ
1: คุยกันแป๊บๆก็จะหมดเวลาว่าหลายๆท่านบอกบ่นคิดถึงนายแววกับทนายดำเมื่อไหร่จะมาจัดรายการอย่างเงี้ยเราก็มาแล้วเราก็มาแล้วก็น้องๆก็
0: มาแล้วมาแล้ว
1: เนาะก็วันก็คือถ้าวันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังพลาดหรือพิมพ์ไปด้วยอารมณ
0: ์
1: ไม่ได้แชร์โดยไม่ได้ตรวจสอบหรือเพิ่งพูดเกินความจริงหรือเกินข้อความหรือข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วถูกดำเนินคดีเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทางน้องๆ นะคะที่พลาดหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ให้กับพวกเขาคะ
0: ในความที่ผมอยากแนะนำคือเราต้องตั้งสติก่อนตั้งสติว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเรื่องอะไรกันแน
1: ่ค่ะ
0: เขากล่าวหามาเนี่ยเราควรจะมีช่องทางไหนที่จะมีข้อแก้ต่างหรือมีความจริงถ้าเกิดเราพลาดเต็ม
1: ๆ
0: มันก็จะมีช่องทางในการเขาเรียกปณีปนอมยอมความ
1: ปณีปนอมยอมความไกลเกลี่ย
0: ไกลเกลี่ยมันไกลเกลี่ยตั้งแต่ชั้นตำรวจไกลเกลี่ยท่านศาลมันไกลเกลี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดอาจารย์มีไม่รู้กี่ชั้นตอนแรกที่สุดเราคือไกลเกลี่ยก่อน
1: ไกลเกลี่ยก่อน
0: ครับ
1: เนาะ
0: สเต็ปต่อมาก็คือที่ตำรวจอ่
1: ะ
0: เรียกเราไปเนี่ยเขาจะกล่าวหาว่าไงนั่นคือข้อหา
1: ข้อกล่าวหา
0: ใช่
1: ตั้งข้อกล่าวหา
0: เราก็จะแยกออกเป็นอ้าวหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือจะหนักกว่านั้นก็คือหมิ่นประมาทการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์ก็ต้องไปดูว่ามันหนักไหมหรือว่ามันเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเราก็ต้องรู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองเน
1: ี่
0: ยมีอะไรบ้างถ้าเราเป็นผู้ต้องหาจริงๆอ่ะอย่างที่ผมนำเรียนให้อาจารย์แววอ่
1: ะ
0: สิทธิ์ของผู้ต้องหามีจะให้การไม่ให้การก็ได้
1: ปรึกษาทนาย
0: ใช่เจ็บป่วยก็ไปได
1: ้
0: ทุกอย่างที่มีสิทธิ์ตัวพนักงานสอบสวนหรือเจ้าที่ตำรวจเขาจะแจ้งสิทธิ์ให้เราเองครับถ้าด้านข้อกฎหมายไม่ไหวจริงๆอาจารย
1: ์
0: ถ้าไม่ไหวจริงๆทนาย
1: อย่าง
0: ทนายทนาย
1: ช่วยท่านได้เนาะ
0: ช่วยท่านได
1: ้ทนายช่วยท่านได้นะคะ
0: ทนายช่วยท่านได้แล้วคดีพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคดียอมความได
1: ้ยอมความได้
0: ยอมความได้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยพยายามออมชอมกับผู้เสียหาย
1: ค
0: ุยกันให้ได้ถ้ามันจะเป็นต้องขอโทษหรือจำเป็นจะต้องท่านนี่จำก่อนไม่มีการติดคุกแน่ไม่มีการติดคุกหรือแม้กระทั่งถ้าเขาไม่ยอมจริง
1: ๆ
0: ขึ้นขบวนการสู่ศาลเนี่ยก็ต้องขอความเมตตาของศาล
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเรากระทำความผิดครั้งแรกนะเราไม่เคยจองจำมาถูกจองจำมาก่อนนะการเอาเราเข้าไปเนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลดีนะนี่เรียกว่าแถลงประกอบคำรับสารภาพ
1: รับสารภาพ
0: ครับ
1: แต่ศาลในมันคนเยอะอยู่แล้วเนาะ
0: เยอะ
1: ไม่อยากท่านก็ไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าคนที่พลาดท่านก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการแก้ตัวแต่ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมของท่านด้วย
0: ใช่ใช่
1: ด้วยคำพูดท่านด้วยนะคะเนาะก็วันนี้ถ้าทุกท่านรู้สิทธิ์ตนเองนะคะมันคือการจุดเริ่มต้นของการแก้ไขข้อมูลที่เราได้ทำพลาดไปหรือว่าเป็นการเริ่มต้นของการต่อสู้คดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะอาจารย์ก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะคะเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้ตั้งใจทำความผิดแต่แค่ไม่รู
0: ้
1: นะคะบางอย่างใช้อารมณ์นะคะแล้วก็พอถูกดำเนินคดีนะคะก็ยิ่งทำผิดซ้ำๆนะคะเช่นหนีไม่ไปรับหมายแล้วก็รับสารภาพโดยไม่เข้าใจข้อกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลต่อรูปคดีระยะยาว
0: เราสู้ไม่ได้ปิดปากเราสู้แล้วเราไปตั้งสติให้ดีอาจารย
1: ์ตั้งสติแล้วก็หาทนายความนะคะที่ท่านไว้ใจได้เนาะแล้วก็ถ้ามีข้อซักถามหรือว่าข้อที่จะต้องปรึกษาก็สามารถ
0: โทรศัพท์
1: มาหาโทรศัพท
0: ์ไปที่สำนักงาน
1: เราได้มาหาที่พวกเราที่สภาทนายความได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนเนาะต้อง
0: ยินดีครับอาจารย์
1: ขอ จบรายการนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ปราศจากโรคและปราศจากคดีความเพราะว่าท่านได้ความรู้จากกฎหมายจากพวกเราไปแน่นอนเรื่องพวกนี้ไม่มาท่านแน่นอนขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้า
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะฟังผ่านวิทยุนะครับ FM 95 MHz สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงท่านที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะที่ชื่อว่า NVT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนแล้วก็รับฟังผ่านเว็บไซต์ PRDEE นะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังเนาะวันชั่วโมงนี้อยู่กับผมดิจิโอมุติชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้เอาป้ากันครับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ก็ยังคงเป็นวันหยุดนะสบายสบายเบาๆเราฟังเพลงกันสลับกับข่าวคราวเบาๆคือสมกันครับเป็นวันหยุดวันผ่อนคลายวันพักผ่อนนะวันนี้ก็ใจคือคุ้มค่าเนอะวันพักวันผูกวันจันทร์แล้วนะกลับไปทำงานกันเนาะหลายท่านกำลังเดินทางนะครับสัญจรกลับจังหวัดลำพูนหรือว่าเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับขับรถขับราก็มีสติเนาะเคารพกฎจราจรนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารต่างๆที่เตรียมไว้มาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเนาะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการลักษณะอากาศสัก4ชั่วโมงนะสำหรับภาคเหนือนะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะผู้ฟังครับท่านใดทำพื้นไร่ก็ระวังโรคพืชนะเช่นโรคใบจุดพืชตระกูลกระหล่ำและผักกาดท่านใดทำพืชสวนก็ระวังแมลงศัตรูพืชนะเช่นนอนม้วนใบในลำไยนะครับท่านใดทำการปศุสัตว์ก็บ่ได้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นระยะเวลานานๆระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่นะครับพักฟังเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้าการช่วงที่สองของรายการคิดดีเพื่อสังคมก็มีกิจกรรมนะตะวานี่นะครับช่วงมาแรงตีธรรมศาลานะครับวัดพระธาตุริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยมีพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีนะครับกับด้วยมหาเถรสมาคมเปิดมีมติพิเศษนะเรื่องการสิ้นพระชนนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับนเรนทิราเทพยวดีนะกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมหาเถรสมาคมก็มีมตินะฮึงวัดและก็ชุมชนจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวันตลอด15วันนับตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขออภัยคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่3ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็มีเรื่องมาอู้คุณผู้ฟังหนึ่งเรื่องนะครับก็ตะวานี่นะเป็นมีการแข่งขันเจมฟ้าเทควันโดนะครับตีลานโปรโมชั่นจันหนึ่งนะศูนย์การค้าเจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะครับก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานเจมฟ้าเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับโดยมีนางอัญเชิญวงมณีรุ่งกรรมการผู้จัดการนายแพทย์ณัฐพลวงมณีรุ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จำกัดนะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องแถมหลายท่านเนาะก็มาเป็นเกียรตินะเข้าร่วมงานในพิธีเปิดตัวนี่การแข่งขันนะครับก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569นะที่ผ่านมาเนาะจันหนึ่งลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะโดยมีวัตถุประสงค์หลักครับเพื่อนักกีฬาได้เพิ่มพูนประสบการณ์นะได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทควันโดในกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างคับคั่งนะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น35ทีมนะครับมีผู้ร่วมสมัครนะสมัครเข้ามาแข่งขันใน 1,000 คนเลยนะโอ้คุณผู้ฟังนักแต่นักว่าแบ่งเป็นประเภทการต่อสู้จำนวน645รายการเนาะประเภทท่ารำกาภูมิเซ่324รายการนอกจากนี้ก็ยังมีแฮมหลายประเภทนะครับแล้วก็ไอ้แข่งกันไปถึงวันที่19สาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้ยกระดับมาตรฐานการตัดสินสู่ระดับสากลโดยมีการนำระบบเกราะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะและก็ใจกิจการการแข่งขันแบบชนะ2ใน3ยกมาใจในการแข่งขันท่ามกลางระบบจัดการตีเทียงธรรมการจัดการแข่งขันก็ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนนะบ่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนรวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติไทยนะบ่ว่าจะเป็นซิปเอกพีระเทพศิลาอ่อนคุณณภาคุณพันณภาหานสุจินนะแชมป์โลกปี2019นะครับแล้วก็คุณนฤพงษ์เทพแสนเนาะเจ้าของเหรียญเงินกีฬายุทธโอลิมปิกปี2018นะครับแล้วก็ภายหลังแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักกีฬาที่ทำการแข่งขันก็ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทก็จะได้รับถ้วยรางวัลลายเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569วันนี้วันหยุดวันพักผ่อนฟังเพลงหนักๆสลับกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้18 น.ถึง 19 น.วันนี้สวัสดีครับ

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่โดยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิบูลย์ธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพธิ์อำเภอชัยยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้ด้วยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันมาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชคาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตา ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
6: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
1: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
8: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจทีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์คายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายคายปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังกรมศิลปากรได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อชื่อว่าวิราวรรณามีการเผยแพร่ความรู้กวีนิพนธ์ตำราแมวมรดกภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งมีกวีนิพนธ์สำคัญที่รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในวันนี้คือกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชรนิติพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เราจะได้ไปพูดคุยกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราจะมีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักค่ะจากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะกติกาคือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าช่วงที่2เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังถึงกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารนิติสืบสานตำนานแมวไทยกันค่ะสักครู่นะคะ
1: เสด็จสู่แดนสวง

ทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะจะได้ไปพูดคุยกันค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะวันนี้คุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติสืบสานตำนานแมวไทยนะคะกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
2: เจริญพรค่ะ
1: ค่ะพระอาจารย์คะคุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติซึ่งก่อนอื่นเนี่ยนะคะทางรายการต้องขอถามถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของเรื่องราวกวีตำราแมวกันก่อนนะคะว่ากวีนิพนธ์ฉบับนี้ค่ะสำคัญอย่างไรคะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรครับผมสำหรับตำราแมวประจำวัดบวรนิเวศวิหารมีชื่อว่ามัชชารนิตินะครับเป
1: ็
2: นตำราที่เรียกว่าเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตำราที่เรียกว่ามีวันเดือนปีในการแต่งอย่างชัดเจนนะครับคนแต่งนะครับผู้แต่งหรือผู้นิพนธ์นะครับก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์นะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่2ของวัดนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกหนังสือหรือว่าตำราฉบับนี้อย่างลำลองว่าตำราแมวฉบับกรมพระยาปวเรศนะครับแต่ว่าความพิเศษของตำราแมวฉบับนี้เนี่ยนอกจากที่ผู้แต่งจะบอกว่าตัวเองเป็นใครใครเป็นคนแต่งเมื่อไหร่แต่งที่ไหนแล้วสำคัญก็คือว่าแต่งในช่วงที่ท่านมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารในช่วงแรกๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านบอกว่าเป็นการรวบรวมความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแมวที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กระจัดพัดพลายหายไปตั้งแต่ครั้งกรุงแตกมารวบรวมลงในตำราแมวฉบับนี้ทั้งการเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้คุณแก่คนเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้โทษกับคนเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือประวัติความเป็นไปเป็นมานะคะพระอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ประพันธ์เนี่ยนะคะประพันธ์นี้เป็นภาษาอะไรคะอยากทราบเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวด้วยนะคะกวีนิพนธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้พระอาจารย์เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนสักนิดนึงอะค่ะ
2: ครับสำหรับตำราแมวฉบับนี้นะครับหรือตำราแมวฉบับกรมพยาปวเรศเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือว่าท่านแต่งด้วยภาษาบาลีแต่งด้วยภาษาบาลีต้นฉบับเลยเนี่ยจะเป็นอักษรขอมภาษาบาลีดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเห็น

0: ตัวเล่มจริงๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเก็บรักษาอยู่นะฮะ
1: ยังมีต้นฉบับยังมีอยู่เหรอคะอาจารย
0: ์ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จัดแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่ตึกมนุษยนาควิทยาทานวัดบวรนิเวศวิหารนะครับต้นฉบับเนี่ยจะเป็นสมุดไทยนะครับคือสมุดที่เราจะเห็นแบบสมุดโบราณท่านดูละครบุพเพสันนิวาสอะไรก็จะเห็นสมุดแบบนี้อยู่สมุดไทยขาวนะครับเขียนด้วยอักษรขอมภาษาบาลีนะครับซึ่งท่านจะแต่งด้วยคำฉันหรือคำประพันธ์ที่เรียกว่าปัทยวัตรนะครับเหมือนกับที่เราสูตรเหมือนกับตอน8นี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปเห็นต้นฉบับเนี่ยเราจะดูรู้เรื่องได้เฉพาะภาพวาดเท่านั้นนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยมันเป็นอักษรขอมครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะอ่านได้ก็ต้องมาแปลอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เข้าใจว่าผู้แต่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะไม่สามารถแบบอ่านปุ๊บรู้ปั๊บได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยทางวัดบวรนิเวศวิหารเรานะครับก็เลยได้เคยพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับมาเมื่อสักประมาณปี2559ครับก็ร่วม10ปีแล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กลายหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสือหายากละชื่อเรื่องหนังสือว่าตำราดูลักษณะแมวและนกฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ครับเนื้อหาเรื่องราวนะครับจะพูดถึงลักษณะแมวนะครับที่เป็นองค์ความรู้นะครับว่าแมวแบบไหนเป็นแมวดีควรเลี้ยงแมวแบบไหนเป็นแมวโทษไม่ควรเลี้ยงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นแมวดีเนี่ยจะมีทั้งหมด36ชนิดครับผม36ชนิดส่วนแมวโทษจะมีอยู่อีก18ชนิดครับผม12ชนิดครับผมรวมทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับซึ่งแมวพวกนี้นะครับจะมีรูปภาพประกอบทุกๆลักษณะเลยทั้งแมวดีและแมวโทษตัวอย่างนะครับท่านจะแปลแล้วแหละนะครับว่าแมวตัวหนึ่งมีจุดด่าง5แห่งนะครับซึ่งจะด่างตั้งแต่จมูกนะครับที่ขาและเท้าลักษณะอย่างนี้จะทำให้ได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติมีภรรยามีสัตว์สี่เท้าสองเท้าแล้วก็ได้ทรัพย์เช่นนาสวนเงินทองเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นลักษณะของแมวดีนะครับลักษณะของแมวดีส่วนแมวโทษนะครับแมวโทษท่านก็จะบอกว่าแมวตัวใดกินลูกของตน
1: อ๋อนี่แมวไม่ดี
0: กินลูกตัวเองแมวตัวนั้นเป็นกาลกิณีอย่างแน่แท้ผู้ใดเลี้ยงไว้อวมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้นลูกเมียก็จะตายสัตว์จะทำร้ายข้าทาสบริวารจะหนีหายวัวควายที่เลี้ยงไว้ก็จะสูญหายนะครับผมแล้วก็จะต้องเจ็บป่วยต้องราชทันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะนั่นก็คือสรุปให้เห็นว่าแมวดีมีลักษณะเป็นแบบใดแมวไม่ดีแมวที่ให้โทษเป็นยังไงแล้วก็บอกถึงลักษณะที่ไม่ดีคือแบบไหนอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ครับผมซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นวิธีการเป็นโลกทัศน์วิธีการมองสัตว์เลี้ยงของคนโบราณนะครับว่าคนโบราณเนี่ยนอกจากจะทำอะไรต่างๆอย่างมีสิริจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาจะคิดเรื่องการเป็นสิริมงคลหรือว่าการทำแบบใดจะเป็นอัปมงคลก็จะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้จักเนี่ยคือแม้แต่กระทั่งการแต่งตัวเลยการแต่งตัวเนี่ยเราแต่งวันอาทิตย์ต้องใส่ต้องนุ่งผ้าแบบไหนวันจันทร์ต้องนุ่งผ้าแบบไหนซึ่งรายละเอียดเนี่ยถ้าใครได้เคยอ่านเรื่องนวนิยายเรื่องสีแผ่นดินของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยเราละเอียดละออละเมียดละไมกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตั้งแต่การแต่งตัวการจัดบ้านดังนั้นเนี่ยการที่จะรับเลี้ยงสัตว์เอาไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตสังกาด้วยเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าสัตว์โดยเฉพาะแมวเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมนะครับว่าแมวอย่างไหนเลี้ยงแล้วเชื่องอย่างไหนเลี้ยงแล้วไม่น่าจะเชื่องก็ไม่ควรเลี้ยงนะครับดังนั้นคนก็เลยจะสังเกตพฤติกรรมของแมวเอาไว้นะเพื่อที่จะได้เลี้ยงไว้สำหรับเป็นมงคลแก่ตัวเองสำหรับตัวไหนที่ไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลเราก็หลีกคนไทยสมัยโบราณก็หลีกเลี่ยงที่จะรับเลี้ยงก็คือไม่ถือ

0: ้องเบาๆนะแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เป็นแมวคุณให้ลักษณะดีให้ประโยชน์ให้มงคลแก่คนเลี้ยงบางทีเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆตามความเชื่อนะครับให้กับผู้เลี้ยงเลยด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นโลกทัศน์การมองหรือว่าเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่สมัยของคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะครับซึ่งตำราแมวของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ได้เก็บเอาลักษณะของแมวนะครับมารวบรวมเอาไว้นะครับจากที่เคยกระจัดกระจายสูญหายไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะนำมารวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรื่องมัชชารนิติคำว่ามัชชารนิติก็มีความหมายแปลว่าแบบแผนแนวทางในการในเรื่องของแมวนะครับมัชชาระเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูนะฮะใครเห็นชื่อมัชชารนิติก็จะเอ๊ะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรจนกระทั่งเรามาเปิดหนังสือเนื้อหาเลยถึงอ๋อเป็นรูปแมวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคำว่ามัชชาระแปลว่าแมวบ้านแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือคำว่าวิลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิลา
1: วันนา
0: วิลาที่แปลว่าแมวกันอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยครับจะแปลในภาษาบาลีจะแปลว่าแมวป่าครับ
1: ค่ะอ๋อตรงๆเลย
0: แมวที่ยังไม่ได้ฝึกอย่างดียังไม่ได้นำมาเป็นแมวเลี้ยงนะครับจะใช้คำว่าวิลาแต่ว่าถ้าเป็นแมวบ้านนะครับเลี้ยงแล้วเชื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็จะใช้คำว่ามัชชาระหรือว่ามัชชาครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะได้รู้ความหมายของมัชชากันไปด้วยนะคะ
0: มัชชาระ
1: ค่ะจะเหมือนตำราอื่นๆไหมคะที่ประพันธ์เอาไว้เนี่ยค่ะในส่วนของตำราแมวมัชชารนิติเนี่ยค่ะ
0: ครับผมตำรามัชชารนิตินะครับที่เราเท่าที่พบกันในปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่2ฉบับซึ่ง2ฉบับนี้เหมือนกันเลยนะครับอีกฉบับหนึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าฉบับหนึ่งเนี่ยเราเจอกันที่วัดบวรนิเวศครับผมนะคร
1: ับ
0: วัดบวรนิเวศวิหารแต่อีกฉบับหนึ่งเราไปเจอแล้วก็เก็บรักษาไว้อยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็ยังคงเป็นภาษาบาลีเหมือนกันแต่ว่าเขียนด้วยอักษรไทยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับซึ่งปัจจุบันนี้ฉบับของวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยได้พิมพ์ไว้เมื่อปี2566นะครับน่าจะยังคงเหลือต้นฉบับอยู่ซึ่งทั้ง2ฉบับนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตำราแมวฉบับอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยครับกรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะครับได้รวบรวมเอาไว้พิมพ์เป็นหนังสือนะครับเรียกว่าเป็นตำราแมวไทยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเก็บรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงตำราแมวในเป็นองค์ความรู้ของคนไทยเนี่ยจากหลายๆที่นะครับมารวมเป็นหนังสือชื่อเรื่องตำราแมวไทยนะครับพิมพ์สีสวยงามนะครับก็มองให้เห็นความเปรียบเทียบนะครับว่าเรามีประเภทของแมวเนี่ยแล้วก็การสังเกตเรื่องสีสันวรรณะอะไรต่างๆของแมวนี่เยอะเลยนะครับคนไทยสมัยก่อนเป็นคนที่มีเวลาในการดูธรรมชาติอย่างแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเนี่ยเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีตำราแมวเยอะในส่วนของตำราของกรมพยาปวเรศเนี่ยนะครับให้จำนวนแมวทั้งแมวดีแมวโทษทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับทีนี้พอมาถึงยุคต่อๆมานะครับปรากฏว่าไอ้จำนวนแมวที่มี55ลักษณะเนี่ยมาถึงสมัยต่อๆมาเนี่ยลดลงครับ
1: ทำไมอะคะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าการผสมพันธุ์ของแมวเนี่ยทำให้ลักษณะของแมวมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับผมเท่าที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำให้จำนวนของแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวดีเนี่ยเหลืออยู่แค่17ลักษณะเองจาก42
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับในขณะที่แมวโทษเนี่ยของกรมพยาปวเรศเนี่ยให้อยู่12ลักษณะนะครับพอถึงสมัยสักประมาณรัชกาลที่4ที่5นะครับที่ทำตำราแมวกันอีกเนี่ยในลักษณะที่เป็นคำประพันธ์ประเภทโครงเหลืออยู่แค่6ลักษณะนะครับจาก12เหลือแค่6ดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าแมวเนี่ยมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันแล้วก็กลายพันธุ์กันจนกระทั่งลักษณะของแมวเนี่ยมันสปีชีส์หรือว่าสายพันธุ์ของเขาเนี่ยค่อยๆแคบลง
1: ค่ะ
0: นะครับ ซึ่งตรงนี้แหละเป็น

0: ป็นสิ่งที่จะสังเกตได้จากตำราแมวเปรียบเทียบได้จากของกรมพยาปวเรศกับตำราแมวฉบับอื่นๆนะครับผม
1: ค่ะนะคะพอเราคุยถึงเรื่องแมวมาเช่นนี้นะคะพระอาจารย์นอกจากวัดบวรมีตำราแมวยังมีน้องแมวอยู่เยอะไหมคะใกล้เคียงอย่างวัดโพเนี่ยค่ะถ้าเทียบเคียงนะคะหรือทาสแมวจะแวะเวียนไปเติมแมวที่วัดบวรอย่างนี้ได้ไหมคะสมัยนี้นี่ต้องบอกว่าทาสแมวเยอะมากค่ะพระอาจารย
0: ์สำหรับแมววัดบวรนะครับก็เรียกว่ามีกระจายนะครับเขาเดินทั่ววัดบวรเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตามกุฏิต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในบริเวณวัดเท่านั้นนะครับตามกุฏิต่างๆก็จะมีพระอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์วัดนะครับเลี้ยงน้องแมวเอาไว้ประจำกุฏิดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นแมวที่จะอยู่บริเวณพระอุโบสถนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณนึงนะครับก็กระจายอยู่ก็จะอยู่ตามหมู่กุฏิของพระนะครับซึ่งเราก็จะมีคณะในวัดอยู่ทั้งหมด11คณะนะครับ11คณะหมู่12หมู่กุฏิดังนั้นเนี่ยรวมเป็น13ดังนั้นเนี่ยทั้ง13คณะเนี่ยก็จะมีแมวอยู่ครบเกือบทุกคณะเลยครับ
1: ค่ะไปที่ไหนก็เติมได
0: ้ไปที่ไหนก็เติมได้นะครับตั้งแต่คณะตำหนักคณะกุฏิคณะสูงต่างๆคณะบรรจบเบญจมาคณะเหลืองรังสีที่อาตมาถ้าพำนักอยู่นี่ก็จะมีอยู่นะครับก็รับเลี้ยงน้องแมวอยู่ทำให้เวลาไปศาสนกิจไปทุรงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องฝากให้ญาติโยมที่อยู่ที่ประจำที่ตรงนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาช่วยดูแลน้องแมวด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะงั้นแสดงว่าไปเติมได้เลยที่วัดบวรนะคะ
0: สามารถมาได้ครับผมน้องแมวที่นี่ก็จะเป็นแมวแบบดูแลสุขภาพดีและไม่
1: ฉีดวัคซีนอะไรครบ
0: ถ้วนไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็สะอาดนะ
1: ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทีนี้จำได้ว่าเมื่อประมาณปี2566อะค่ะที่วัดบวรเคยจัดนิทรรศการพิเศษสัพพวิทยาในตำราแมวสมเด็จกรมพระยาปวเรศอันนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ทาสแมวแอบกระซิบถามมีโอกาสจัดอีกไหมคะนิทรรศการแบบนี้นะคะพระอาจารย์คะ
0: ครับผมก็ขออนุโมทนาขอบคุณทาสแมวทุกๆ ท่านนะครับที่สนใจกิจกรรมงานสัพพวิทยาในตำราแมวกรุงพยาปวเรศนะครับก็ตั้งแต่ปี2566เองนะก็มีโยมถามมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ที่วัดจะจัดงานแมวอีกน
1: ะ
0: เป็นนิทรรศการที่เป็นกระแสตอบรับอย่างดีมากเลยครั้งนั้นก็ถือว่าได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจแล้วก็ทาสแมวต่างๆเนี่ยเยอะมากอย่างนี้ก็ต้องอนุโมทนาท่านผู้ร่วมจัดทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่สนใจก็ต้องนำต้องขอเจริญพรว่าเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาในการจัดงานจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยวัดบวรนิเวศวิหารก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จัดอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่เรื่องแมวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่จัดเรื่องสัพพวิทยาในตำราแมวกรมพยาปวเรศก็สืบเนื่องมาจากการที่ เราจะเชิดชูผลงานแล้วก็เผยแพร่ผลงานของอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยตำราแมวเนี่ยถือว่าทุกๆคนสนใจมากนะมาเวลาที่มาเยี่ยมชมวัดบวรนิเวศวิหารก็จะพอทราบว่ามีตำราแมวของกรมพยาปวเรศก็จะเข้าไปดูทันทีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรแต่ว่าก็อย่างที่อาตมาได้เจริญพรไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าทุกคนเห็นปุ๊บก็จะดูแค่ภาพอย่างเดียวเพราะว่า
1: อ่าน
0: ภาษาบาลีแล้วอ่านอย่างยิ่งเป็นอักษรขอไม่ออกนะ
1: ค่ะนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอนิทรรศการอีกทีหนึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คะ
0: ครับผมเจริญพรครับคุณเตยครับ
1: กวีนิพนธ์ตำราแมวเนี่ยต้องย้ำนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญอีกด้วยค่ะในฉบับที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะคะก็คือมัชชารัตนิติเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะคะในส่วนของตำราที่ยังอยู่นะคะที่วัดบวรแล้วก็ที่วัดปากน้ำด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะฝากทิ้งท้ายหน่อยรายการของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลนะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่ 119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
2: กระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ทราบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการศิลปศรีบางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงชอบมากแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
5: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลรธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
6: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได
5: ้ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
7: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
5: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเนืองแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
8: ่นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี
9: ้นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิติน
10: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
11: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารด้วยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันสาดด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
12: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอลกินส์โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตามอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2และเป็นเกมที่1000ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2-2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1-5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4-0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวลด์จากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรก ขณะที่โปรจีโน่อัธยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70แต่สกอร์รวมอีเวนพาร์144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัตสุวิทยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสารัญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ10ต่อ3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมารุ่น63กิโลกรัมชายและใบเตยสาสิการทองจันนำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทพุ่มเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งพุ่มเซ่มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
17: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันนี้คือวันที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังเดินทางอยู่ในประเทศจีนนี่เข้าไปสู่เดือนที่3แล้วนะครับคุณวิกรมคงจะไปสำรวจตรวจสอบประเทศจีนอย่างใกล้ชิดและมาเล่าให้แฟนคลับของคุณวิกรมและรายการโลกเปลี่ยนสีได้รับทราบต้องทักทายก่อนคุณวิกรมรู้สึกกำลังอยู่ในรถเดินทางด้วยนะสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
1: ก็มันเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
2: ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
1: ้
2: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีอ่ะ
1: เ
2: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
1: ้
2: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่2สมัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โหน่าจะมีความสุขนะ
1: หมายความว่าเป็นสมัยที่สามเหรอ
2: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได้วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
1: ่
2: ผมคิดว่านะใช่ไห
1: ม
2: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
1: รูปของ
2: จอร์จวอชิงตัน
1: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์หน่อยนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
2: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
1: จอร์จวอชิงตันวางกวางกติกาไว้ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพและเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับเรียกว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงค์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
2: เขากะจะรางวัลโนเบลเลยคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเฮียทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บ้างเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อ่ะ
1: อิหร่านนี่ต้องก้าวแล้วสิอันนี้ก้าวแล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านจังฉะนั้นต้องก้าวแล้ว
2: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
1: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เอง แก้ด้วยครับยากลำบากและยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
2: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์หรอไห
1: มไม่มี
2: ไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ๋อยกตัวอย่างจีนนะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติไม่ใช่สีจิ้นผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีที่สุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็คตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็คก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเช็คตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
2: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
1: ก็อยู่ได้วันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
2: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้น
1: อ
2: ่ะจากเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไห
1: ม
2: ตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็คก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายเยอะไปหมดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
1: ้
2: ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณธุริชัย
1: ครับ
2: จีนก็จะเป็นยุโรป
1: จีนจะเป็นยุโรปมีแต่กันเป็น
2: มีประเทศเล็กๆมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นมาเอามาดูประเทศไทยไห
1: ม
2: ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณธุริชัยว่าถ้าเราไม่มีรอห้าเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเรนเทนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
1: เ
2: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอห้าก็โอ้ยทำยังไงดีอย่างนั้นก็โอเคว่าจ่ายค่าเสียหายที่ว่าไปยิงเรือลื้อเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชัยลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอห้าเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะค
1: ุ
2: ณ
1: ชัยคงลำบากนะ
2: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีรอ9เนี่ยคุณธุริชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
1: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
2: ใช่ไหม
1: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
2: คุณธุริชัยเห็นไหมว่าเรานี่ เราเนี่ยอยู่ปากเหี่ยวปากกามา
1: เ
2: ราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
1: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
2: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
2: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะคนแบบตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี
1: ้
2: เอ้าคนอย่างกับผู้บริหารอย่างกับวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีล.5เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเรา

0: ผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโอ้
1: อืม
0: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณตุ้ยใช่
1: เออ
0: ว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครอง
1: อืมอืมอืม
0: ผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกเนี่ยมีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทย
1: อืม
0: น้อยนะ
1: อืมอืม
0: คุณทวีชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
1: นี่น้อยมาก
0: เออ
1: น้อยม
0: แต
1: าก
0: ่พอรอห้าของเราถ้าไม่ใช่รอห้าของเรานี่วันนี้เ
1: อ
0: ร
1: ื
0: าม ก็เรียบร้อยลงเรียนฝรั่งไป
1: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์ในข้อที่
0: ว
1: ห
0: ิน
1: ึ่ง
0: สัยทัศน์
1: แล้วก็
0: แบบผู้น
1: อ
0: ำ
1: ื
0: ขอ
1: ม
0: งรอห้าเราม
1: อืม
0: มองเห็นมามองกันไกลอันที่สองต้องเป็นคนที่มีความสามารถ
1: อืม
0: คือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่า
1: อื
0: เป็นค
1: ม
0: นมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่ง
1: อืม
0: แต่บริหารไม่เป็น
1: อืม
0: เสร็จไหม
1: อืมอืม
0: นะการบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สอง
1: เออ
0: ัน
1: อ
0: ที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
1: คนดี
0: คุณทิชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได้
1: อืม
0: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ย
1: อืม
0: ใช่ป่ะ
1: อืม
0: ส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชันอะเห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
1: ไม่ดีโกงโกง
0: เออ
1: ต้นอ
0: ไ
1: ือ
0: ้
1: ม
0: คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะ
1: อืม
0: คำว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
1: เออ
0: เห็นไหมเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: คน
1: ม
0: ไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไ
1: ่
0: หม
1: ใช่
0: อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที่
1: อืมอื
0: ข
1: ม
0: องความเป็นผู้นำ
1: อืม
0: หน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณวิชัย
1: อืม
0: เห็นไหม
1: อืมอืม
0: คือเหมือนคุณวิชัยนี่เป็นคนดีนะ
1: อืม
0: เป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไหม
1: อืมพยายามอืม
0: เห็นไหมนี่นี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนที่รับผิดชอบ
1: อืม
0: นะดูแลอาซอดูแลลูกด
1: อ
0: ู
1: ื
0: แลอะไรต่ออะไร
1: ม
0: เห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมี
1: อ
0: คว
1: ื
0: ามรับผิดชอบใช่ไหม
1: ม
0: เพราะเป็นคนดี
1: อื
0: ผู้
1: ม
0: นําต้องเป็นแบบนี้
1: อืม
0: ถ้าผู้นําที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นําก็จะต้องไปพักร้อนนะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะ
1: ต
0: ต
1: ้
0: ้
1: อ
0: อง ง
1: เ
0: ม
1: ก
0: ี
1: าะ
0: อาหา
1: ด
0: ร
1: ี
0: ปลาคาเวีย
1: ๆ
0: จะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย่
1: อืม
0: และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดิน
1: อืม
0: คนที่ชายดูอย่างวิโดโดเป็นไง
1: อืมอ่าอ
0: ต
1: ื
0: ิด
1: ม
0: ปีแห่งความหลังในวิโดโด
1: อ
0: น
1: ื
0: ี่
1: ม
0: เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหม GDP โตตั้ง6%เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอะ
1: อืม
0: เจ
1: ใช
0: ๊ง
1: ่
0: เลยไหม
1: ใช่ใช่
0: เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณดิชัยดู
1: อ
0: ว
1: ื
0: ิโด
1: ม
0: โดเนี่ยก
1: อ
0: ๋
1: ื
0: องๆน
1: ม
0: ะ
1: อืมอื
0: แต
1: ม
0: ่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณรุ่งโรจน์อะจากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
1: แค่ว่า
0: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะ
1: อื
0: เฮ
1: ม
0: ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะ
1: อืม
0: แกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
1: เอาจริงเอาจริงอืม
0: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
1: ว้าวเออ
0: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไร
1: อืม
0: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัย

0: ชัดแล้วก็เป็นคนดีคุณริชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี่เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะพัฒนาก็ยากแต่ดูอินโดนีเซียโตมากเลยวิโดโดคนไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซีย
1: แล้วก็พอถึงปัจจุบันล่ะผู้นำอินโดนีเซียโปรโบโวสุเวียนโตล่ะสามารถจะสืบทอดได้ไหม
0: แม่ตรงนี้นี่คุณสุริชัยเห็นมาแกก็สร้างนโยบายประชานิยมใช่ไหมอะไรที่มันประชานิยมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพคุณริชัยลองคิดดูว่าคุณริชัยนี่จะแจกน้ำปลากับคันเบ็ดเนี่ยให้กับคนเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะเอาให้ปลาไปเนี่ยประเดี๋ยวมันก็กินหมดละพอกินหมดมันก็หมดไปละใช่ป่ะแต่ถ้าแจกคันเบ็ดเขาไปเนี่ยเขาไปตกปลาได้เนี่ยเขาก็ไปตกอีกอ่ะเขาก็จะมีปลากินนะวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่รักประเทศเขาเขาเอาวิสัยทัศน์เอาความสามารถในการบริหารแล้วเอาความเป็นคนดีนี่ขนาดเขาไปที่สิงคโปร์นะเขาส่งลูกเขาไปที่สิงคโปร์ตอนจบอ่ะเอ้ยเขาก็นั่งเครื่องบินพูดโดยสารขนาดเอคอนอมิกไปนะแล้วใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัว
1: อ
0: ันนี้วิโดโดเนี่ยและเวลาแค่10 ปีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่า
1: อ
0: ินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
1: เยอะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อได้นี่ก็เป็นปัญหาเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ผู้นำที่ดีต่อไปด้วยนะใช่ไหม
0: ก็อันนี้ไงประเทศจีนเนี่ยเขาทำได้ดีใช่ไห
1: ม
0: เขาต่อมาเพราะทำไมเขามีการวางแผนฝึกคนของเขาเขาดูคนอันนี้นะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาฝึกอบรมมาและเขาผ่านโพลิตบูโรให้โพลิตบูโรนั้นเนี่ยมาลงคะแนนให้ว่าคนเนี้ยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหม
1: ใช่
0: เห็นไหมมันมีขั้นตอนฉะนั้นจีนจะมีผู้นำที่มีความสามารถนะตั้งแต่โรงเรียนจนทำงานจนกระทั่งอะไรทุกอย่างฉะนั้นต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนที่วันนี้นะเขาจะทำแบบจีนเพราะว่าทำไมระบบไง
1: ระบบ
0: ระบบเราเนี่ยประชาธิปไตยฉันก็ต้องมาจากเลือกตั้งฉันก็ต้องมาอะไรที่มาจากประชาชนแล้ววันนี้ดูสิจีนเนี่ยกับเวียดนามนะที่ระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการดูแลการจัดการผู้นำอย่างเป็นระบบของคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดูสิวันนี้เขาโตกันยังไงอ่ะ
1: ใช่ฉะนั้นว่าเราจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนล่ะถ้าไทยเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม
0: ่มันก็จะต้องมาจากเรามีเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ย5-6 ข้อเอาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบนะของการนะเลือกคนแบบนี้มาไอ้คนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อย่ามา
1: แต่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ามันยัง
0: ไม่หรอกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจวันนี้นะคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วนะลุงยุน
1: ลุงกรมลุงวิกรมนะ
0: ก็ถ้าเราวันนี้เราเข้าใจพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางได้ถูกแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมเข้าใจเพราะว่าถูกผลประโยชน์มาบดบังผมถามคุณวิชัยหน่อยได้ไห
1: ม
0: ว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองนะจะมีสักกี่คนที่เขาไปเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะเขาทุ่มเทเพราะเขาอยากเสียสละเพื่อจะทำให้กับประเทศและสังค
1: ม
0: นะส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศที่อย่างกับเรานี่แหละ ประชาธิปไตยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าใน100 คนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะไปทำเสียสละเพื่อประเทศ
1: ใช่อันนี้คือยากเพราะการเมืองนั้นไม่มีคุณภาพ
0: เอ้าแล้วทำไมสิงคโปร์การเมืองก็มีเขาทำได้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลีกวนยูนี่เขาวางลีกวนยูนี่เป็นนักกฎหมายนะเขาก็วางสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะเอ้าแล้วถ้าประเทศไทยเรามาวางกฎวางระเบียบวางอะไรให้เป็นอย่างที่สิงคโปร์เขาวางกันล่ะคุณยิ่งใหญ่คิดว่ายังไง
1: ใช่มาอยู่ที่ต้องมีการวางระเบียบแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการทำความดีต้องใช่ไหม
0: วันนี้นะผมถามคุณริชัยหน่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณริชัยคิดว่าคนไทยนี่เก่งโกงเก่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าใจร้อนคุณริชัยคิดว่าคนไทยนี่โกงเก่งกว่าคนจีนไหม
1: ก็มันความสามารถการโกงนี่มันไม่จะอยู่ที่เชื้อชาติประเทศชาติมันอยู่ที่โอกาส
0: เอ้ยแหมไม่มีทางเลยคนไทยเนี่ยจะไปโกงเก่งกว่าคนจีนได้ยังไงคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่จะโกงเก่งกว่าคนสิงคโปร์ไหมโ
1: อ
0: ้จะดีกว่าคนสิงคโปร์อะไรต่ออะไรกว่าคนสิงคโปร์ไหมไม
1: ่
0: แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันไปตายที่ระบบระบบที่เขาลีกวนยูสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้ทุกคนในระบบราชการทุกคนเนี่ยจะต้องเสร็จในระบบ
1: ใช
0: ่แต่ประเทศไทยนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้า
1: โอ้โ
0: ห ระบบมันตั้งขึ้นมาแต่คนที่อยู่เหนือระบบคือก็คนที่เป็นผู้บริหาร
1: ใช่
0: อ๋อใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเราสร้างระบบมาเราไปก๊อประบบมาจากยุโรปนะกฎหมายอ่ะระบบอะไรต่ออะไรเราก็ไปก๊อปชาวบ้านมาคนที่มันทำนี่ใช่ไหมเรามันไม่เคร่งครัดไม่จริงจังใช่เปล่า
1: ใช
0: ่แหมวันนี้เราก็เลยมาดูไงประเทศไทยเราไอ้ยาทำไมอ่ะ
1: ไอ้ยาม
0: ันไม่เจริญเท่ากับชาวบ้านก็เพราะอะไรเอ่ยนะวันนี้เราก็คงจะต้องมายอมรับได้ว่าประเทศจะเจริญหรือประสบความสำเร็จได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้นำ
1: ถูกต้อง
0: การและระบบ
1: และระบบแล้วก็ผู้นำต้องสร้างระบบที่ดีขอบคุณมากครับวันนี้คุยเรื่องผู้นำได้เนื้อหาประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุ่นแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
6: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงการรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาตรประเสริฐนิรมลสวทน่านรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัตเตอร์

ใจปัจจัยค่อนข้างมาก

ป็นศิลปินคุณภาพนะครับที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยแล้วก็ร้องได้ทุกรูปแบบสำหรับเพลงทั้งสากลเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเราเคยจำได้ว่าได้มีงานคอนเสิร์ต3ตำนานเพลงเพื่อชีวิตแล้วนะครับคุณใหม่เจริญบุรันไปชมด้วยนะฮะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตแล้วดูในเฟซต่างๆก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นศิลปินที่มากคุณภาพแล้วก็มีการเอนเตอร์เทนได้อย่างทุกรูปแบบเรียกว่าครบเครื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีละครเรื่องนั้นโอ้โหผมแกเล่นขาดจริงๆนะฮะเรื่องนำมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุริศ สวนัทควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงของมอริเต็มนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจัดทนดนตรีต่อไปครั้งหน้านี่ก็อยากจะจัดแบบอย่างศิลปินในรุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าพลังและการทำงานทางด้านหน้าเวทีเนี่ยเขาครับสุดจริงๆเลยฮะสุดติ่งจริงๆผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก็อาศัยดูทางเฟซทางคลิปต่างๆที่เขาส่งกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวของศิลปินมากคุณภาพท่านนี้คอนเสิร์ตที่ผ่านไปส่วนของเราก็คุณภาพของเราก็ประมาณนี้ไม่อาจจะมากมายไปได้แบบโปรดักชันแสงสีเสียงแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายเพราะเรามีงบทางราชการที่จำกัดเราก็ทำได้ตามศักยภาพเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีของผมพินโยรุ่งสมัยนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทวัฒน์วงสว่างเอกมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างหน่อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งมาก็มีเพลงส่งเข้ามาแล้วนะฮะหลายต่อหลายเพลงเดี๋ยวคงจะต้องค่อนข้างจะใช้เวลานะวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรัศมีมณีจะเข้ามาเห็นเธอในเพจของเธอมีอาการบาดเจ็บไม่ทราบว่าไปวิ่งมาแล้วเกิดอาการอะไรบ้างไม่ได้คุยกันบ้างเลยวันนี้ที่ขอกันมาในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะฮะทั้งสหายเด็กฝั่งทนแล้วก็เพลงบูบูไร้ตาไกลตีนจากคุณเป่าปอชิตตาจันทบูรณ์ขอปูจิวบันนังสตาร์ไวซีดโอ้โหสิง9518จากฮัตใหญ่ไม่ได้เปิดเพลงของลูกชายของจะเพียนขาเหล็กนี่แหละครับก็นานแล้วแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณขอแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเอ๊ะเดี๋ยวลืมเพลงของใครวงนั่งเล่นเหรอไม่ใช่แก้มน้องนางขอเพลงของเขียนขายละวันนิดใช่ไหมฮะอ๋อครับเพลงถึงเพื่อนด้วยนะครับเจ้าคุณขอหนาวน้ำตาเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยินเล่นนานละเลขาขอมาอย่าลืมมาหนังสือกันนะครับเดี๋ยววันงาน26อ่านหนังสือไปแจกพี่น้องเราที่ขอมาในไลน์เมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนด้วยนะครับ40กว่าท่านแล้วก็จะมีซีดีธรรมะมาแจกด้วยนะฮะคำสอนของแม่เสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงคุณตู่ขอมาโอ้ไม่เคยได้ยินเลยน่านตรึงใจนะครับป้อมเจริญกรุงคนเหล็กถนนชีวิตนี่ขอมา2วันแล้วคุณจรัสแล้วก็ดอกไม้เมืองฮะพี่อาสุนทรีเวชชานนท์นะครับแล้วกับเพลงที่มอบให้ในวันนี้สำหรับลูกทุ่งกันแล้วกันในฝันครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม23นาทีเดินทางกันกับถนนดนตรีในชั่วโมงแรกผมพิจารุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจลักษณ์กัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมนิภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาและคุณสวิศกนัทควบคุมเสียงมีผู้ฟังที่ขอแหมลูกทุ่งก็เลยมาลูกทุ่งกันเยอะเลยน้ำตาจ่าโทอย่างเงี้ยนะจากหล่มศักดิ์อ๋อไม่มีของนังหงาขอฉันนังหงามีของคนอื่นเอาได้ครับต้องดูมีของใครคุณสวิศดูก็แล้วกันนะฮะก็ยังมีหลายเพลงนะครับลูกทุ่งที่ทางเพื่อชีวิตจะไปนำมาร้องคุณอ้อยเอเจวันนี้กลับมาฟังแล้วข้ามเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่มาชอบเพลงที่กำลังเปิดด้วยอ๋อไปดูมาเหรอครับโอ้สุดยอดสุดยอดเล่าให้ฟังว่างเป็นไงบ้างส่งมาทางไลน์ก็ได้ปอชิตา 91.75 สวทระยองชัดเจนดีมากไม่มีฝนแทรกครับขอบคุณครับระยองนี่อยากไปบ้านก้นอ่าวนะอยากไปเดี๋ยวเกษียณแล้วรวมเพื่อนๆที่เคยไปทำกิจกรรมที่ตรงทะเลตรงบ้านก้นอ่าวที่ระยองกันอยู่เสมอๆเมื่อสมัยก่อนที่ยังเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ก็เป็นรวมเพื่อนกลุ่มของเราพิเศษโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ที่เคยไปทำกิจกรรมกันที่บ้านก้นอ่าวกันแทบจะทุกเดือนแต่ก่อนไปกันประจำนะฮะว่างเมื่อไหร่ก็เอารถเอาลาหารถอะไรกันไม่ได้ไปโบกรถกันก็มีสนุกดีสวยดีตรงนั้นนะครับตรงก่อนทะเลสวยสวยมีชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็ไปอาศัยขอพวกเศษปลาเศษปูเศษอะไรที่เขาจับมาจากประมงพื้นบ้านแล้วเขาก็ไม่เคยคือปลาเขาก็จะเลือกตัวโตไปตัวเล็กๆเขาก็ทิ้งเราก็มาทำเป็นอาหารกันนะฮะออกทะเลสวยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะแถวนั้นชลบุรีชัดเจนครับไม่มีคลื่นแทรกขอบคุณครับก็คุณโบกี้ส่งเรื่องการฟังผ่านแอปมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วช่วยกันในไลน์ของถนนดนตรีไม่มีสมาชิกเกินไม่ถึงพันนาที900กว่าท่านยังไงก็มันสตันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะไม่ขึ้นไปถึง1,000นาทีเอาให้ถึงพันหน่อยนะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยถึงพันแน่นอนเพราะว่าที่จองมาพันท่านแล้วถ้าไม่ได้มาหรือว่ามาไม่ได้ติดธุระอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยในสัปดาห์หน้านี่แหละครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ถ้าในวันงานไม่ได้มาเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นหลังเวลา 5:30 ครึ่งไปแล้วที่มารอที่หน้านะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ที่เคาน์เตอร์จะมีของแจกเป็นซีดีธรรมะด้วยแล้วก็หนังสือดีๆด้วยนะฮะส่วนทางข้างบนนั้นก็จะมีรอบละ30ตัวสำหรับซื้อยืดถนนดนตรีไลฟ์ครับเขาชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งซึ่งก็จะเหลืออีก3ครั้งที่จะได้ทำหน้าที่กันแล้วก็ปิดอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปพร้อมกับเรื่องราวในความทรงจำที่เราได้มีต่อกันในการได้มาพบเจอกันตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะท่านสุรไทยเลิศเกษมได้ให้ไว้ว่าอยากจะเอาพื้นที่ของทางราชการโดยเฉพาะห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้ใช้งานมาใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ได้ทำตามวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างทั้งการเข้าชมเป็นที่รู้จักโซเชียลที่ติดตามได้ทาง Facebook และก็สื่อต่างๆทางโซเชียลแล้วก็รวมไปถึงเรตติ้งที่ต้องการที่จะให้มีขึ้นในการเข้าชมไม่ว่าจะชมที่บนเวทีที่หน้าเวทีในห้องประชุมในห้องออดิโทเรียมจำนวน 1,000 ที่นั่งเต็มกับทุกรอบแล้วก็ทางสื่อโซเชียลของทาง พจต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและก็ทางถนนดนตรีด้วยและกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทำตามวัตถุประสงค์ทุกบทประกาศแล้วแล้วก็รวมไปถึงนำเทปบันทึกมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่1วันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่กันต่อไปถ้าทางราชการเขานะครับยังเป้าหมายให้ทำหน้าที่ได้ต่อไปก็จะทำหน้าที่กันวันนี้ก็น้องเขยคุณนงศักดิ์นิยมทองก็มาเสร็จขึ้นมาขึ้นมือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเตรียมในหลังเกษียณที่จะภาคภาพยนตร์ภาคหนังซีรีส์แนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปทุกแนวนะฮะก็จะได้ภาคอยู่ที่บ้านก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราก็เป็นอาชีพนะที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วก็ได้ไปภาคสารคดีภาคหนังทำอาหารเลี้ยงชีวิตของตัวเองไปได้นะครับตลอดรอดฝั่งก็เหลือหนี้อยู่ประมาณ 900,000 กว่าช่วยขายที่ป่าธงชัยให้ด้วยแล้วกันนะฮะ11ไร่ที่พ่อทิ้งมรดกเล็กๆไว้ให้นะฮะใช้หนี้สหกรณ์อีก1ล้านนะครับที่ได้นำเงินมาทำงานให้กับทางราชการในช่วงเวลาที่ถนนดนตรีทำงานมา3ปีแล้วก็เหลือนี่ไว้นะฮะคุณแม่เขาค้ำประกันอยู่ก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณราชการกันไปแล้วครับลาสาวแม่กลองครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม39นาทีหมดรอบของเพลงลูกทุ่งแล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าเพราะจุงเบยก็ชอบกันเราก็เลยต้องขอยุตินะฮะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของทนดนตรีเราชอบแกล้งผู้ฟังครับก็ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรอยากฟังต่อใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะจริงก็พอดีเมื่อสักครู่ที่บอกขอเป็นของตาจ๋าโทรที่นังอาจร้องหาไม่เจอนะครับเอาไว้คราวต่อไปจะให้คุณบุญประกอบเขาไปลงเพลงไว้ให้เป็นลูกทุ่งมากๆกันละกันพอดีไม่ได้ค่อยได้เปิดลูกทุ่งหรอกครับแต่ว่าก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่เขามาร้องหรือศิลปินอย่างใหม่ศิลปุระมาร้องก็รู้สึกว่าเขาร้องได้ดีแล้วก็เขามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ผ่านมาก็เลยคุยถึงตรงนี้อยู่นะฮะวันนี้คงใส่คุณรัศมีไม่ได้เข้ามาแน่นะครับคุณอดิเรกส่งเพลงป่าปูนรักแม่คำสอนของแม่เนี่ยอ๋อเสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงมาให้ฟังยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็สารวนอยู่หน้าใหม่อยู่ตรงนี้รักเดียวไม่พอจบเพลงฮาปอชิตาน้ำตาจาโทพร้อมจินตนาการตั้งใจฟังที่มากครับพร้อมจินตนาการคุณเลขานะครับคุณสาวรสบอกเพราะจุงเบยสวัสดีคุณพิญโยและทุกคนขอเพลงคนกับหมาป้าต่อยนะฮะครับขอบคุณมากครับว้าวรบกวนขอเพลงในฝันอ้อจัดให้แล้วนี่นะครับแล้วก็คุณเจ้าคุณบอกมนแต่เนอร์ครับไอ้คุณมนบางนาเพลงเพราะค่ะบ่ายโมงที่ยี่สิบหกมิถุนายนศุกร์นี้พบกันนะฮะคุณเลขาฟังทาง YouTube เสียงชัดเจนมากนะครับแล้วเพื่อส่งต่อสแกนได้เข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้นอ๋อได้ครับเรื่องในไลน์ใช่ไหมครับสมาชิกในไลน์ได้ครับดีครับจะได้เพิ่มสมาชิกเพิ่มยอดให้เยอะๆขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่912ท่านนะครับวันที่26ก็มานะฮะวันที่26ขอให้นักงานร้องสดเลยดิอาจารย์โทเนี่ยกำลังเรียงคิวเรียงเพลงกันอยู่ครับทั้งคาราวานน้อยนะฮะแล้วก็ลูกชายพี่ก่อเขตด้วยที่อยู่ในวงคาราวานน้อยเป็นมือกลองเมื่อวันที่ไปงานศพของสามีพี่ฟงสรัญจมรจันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เจอพี่ก่อเขตได้คุยกันนะครับบอกว่า ซ้อมกันบ้างหรือยังก็บอกว่าลูกไม่รู้ซ้อมหรือยังนะฮะก็คงจะซ้อมกันแล้วครับเพราะว่าพันตรึมเขาก็บอกว่าเขาจะเล่นก่อนคิวก่อนพ่อนะครับก็วงวัยรุ่นก็จะเล่นก่อนนะฮะดังนั้นก็วงวัยของเรานะครับส่วนดวงดาวเดียวดายก็คงจะมีเพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงดีๆหลายเพลงกันแล้วก็ค่อยๆทยอยเปิดแล้วก็เหมือนกับมีผู้ฟังที่ขอเพลงของเขียนไขแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะนั้นเพลงเนี่ยแก้มน้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เคยได้เปิดตัวด้วยเพลงแก้มน้องนางแดงกว่าอะไรใครเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่งช้าจังโอเคเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะมีเพลงนี้หรือเปล่าครับ0816346452ครับกับเพลงเพื่อชีวิตที่คุณขอมาทั้งใน Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็ทาง0816346452ในคืนวันนี้นะครับกับเพลงหนาวน้ำตาครับ

เพลงที่คุณขอกันมาหลายวันแล้วผมไม่ได้จัดให้สักทีก็วันนี้ก็ได้โอกาสมอบให้งานของพี่อ้องสุรศรีที่คุณซึ่งเราก็เชิญพี่อ้องเอาไว้ในถนนตรีไลฟ์ในปีนี้แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเวลาในการทำรายการตรงนี้ก็หมดลงแล้วในถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งก็จะได้ปิดอำลากันไปครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกครับผมมีดนตรีสมัยและเพลงที่คุณขอมาทางจังหวัดแพร่พระเนจรและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 นของวันนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 นโดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0-0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1-1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิราสอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกาอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกาและนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาปุริภัสสรการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งอย่างมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ับกลับมาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัสโคคุมเสรีห้องส่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมเพชรเกษม79ก็ทำหน้าที่กันพร้อมออกอากาศด้วยทั่วประเทศนะครับการส่งทางด้านสัญญาณเน็ตไปให้ที่ห้องส่งแล้วก็จัดรายการอยู่ที่บ้านได้หลังเกษียณก็จัดรายการที่บ้านต่อแล้วก็ภาคสารคดีภาคหนังที่บ้านนี่แหละครับก็อาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ก็อาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่าถ้าที่ทำงานคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำหน้าที่กันอีกแล้วใน4เดือนข้างหน้านี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452นกขาไฟกวีศรีชาไร่น้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกักสาวสุราษฎร์น้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ว่าปลายปีก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ครั้งคุณขอมาแล้วผมก็เลือกให้ด้วยตอนนี้เป็นที่ขอมาทาง Google Form กับเพลงสหายและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทางทั้งหลายก็ส่งข้อความเข้ามาเพลงเพราะครับคุณเจ้าคุณเขาก็ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เพลิดเพลินดีนะฮะแจ้งบอกว่าขอบคุณครับอ้ายเพลงนี้นั่งบนดอยฝ่อหมอกลอยไปลอยมาชื่นใจขนาดเนื้อครับอ้ายงั้นแน่นอนนะครับถ้าเราฟังอยู่ในบรรยากาศที่เพลงก็เพราะๆซึ้งๆนะครับเบาๆสบายๆมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวก็นั่งจิบอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้อารมณ์เคลิ้มเพลินๆนั้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีความสุขไปนะฮะก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็จะได้ช่วยกล่อมเกลาในเรื่องของจิตใจเรื่องของพลังกายใจที่เรานะครับได้เหนื่อยไปจากการทำงานเราก็จะได้พักผ่อนจะเป็นสิ่งที่เราบรรเทาความเหนื่อยล้ากันได้เราก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทุนดนตรีส่วนทุนดนตรีไลฟ์ก็จะให้ความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็สาระเรื่องราวต่างๆที่ศิลปินได้ถ่ายทอดให้เป็นประจำทุกเดือนละครั้งก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นังหาจะมาถนนดนตรีตลอด3ปีเราไม่เคยขาดสำหรับตำนานของเพื่อชีวิตการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของคาราวานและวันที่26นี้ก็จะเป็นตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของนังหา78ปีจุดพักของนักเดินทางกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยด้วยเห็นไหมครับชมฟรีมีเสื้อแจกมีซีดีธรรมะมีหนังสือดีๆแจกแล้วก็ยังมาจะแย่งที่กันได้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าจะมาแบ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรกันในการเข้าจองที่นั่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอยู่ในวุฒิภาวะของพี่น้องถนนดนตรีทั้งนั้นนะทุกคนที่มาด้วยใจมาให้ถนนดนตรีมีน้ำใจต่อกันและกันมีมิตรภาพมีเพื่อนมีความรักมีความชื่นชอบในเสียงเพลงเพื่อชีวิตเบื้องหลังในการทำงานผมไม่เคยบอกนะครับว่าเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยยากอะไรแค่ไหนแต่ก็ได้เก็บเอาไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เจอและความเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราในรอยยิ้มแล้วก็ในมิตรภาพแล้วก็เสียงเพลงที่เรามีต่อกันในวันที่26มิถุนายนและเดือนกรกฎาคมก็13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและ6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮนาก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮนากันครับเดินทางด้วยเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formที่ขอมาและทั้ง0816346452จากภูผาถึงทะเลและลำธารที่ขอมาจากสมุทรปราการครับ

0: พ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:41 PM นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ขอมาจากจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แล้วลำธารก็มีอีกหลายเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในคืนวันนี้แต่บางเพลงก็จัดให้ในคืนวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเพลงนี้เนื่องจากเห็นข่าวที่เขาทำรถไฟก็ทำอุโมงค์ไปสำหรับทำรถไฟแล้วถล่มที่ดอยหลวงก็เลยจะถึงดอยหลวงเชียงดาวเดือนเต็มดวงครับ

ป็นศิลปินที่เดินทางกับนักงานคาราวานแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของนักงานคาราวานในการเดินทางร่วมกันมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับป้อมเจริญกรุงในวันที่26มิถุนายนทนดนตรีไลฟ์ป้อมเจริญกรุงนำหนังสือมาจำหน่ายและแจกหลายเส้นผมยังคิดว่าจะให้ป้อมลงมาร้องเพลงให้กันสักแบบเปิดหมวกข้างล่างสักหน่อยก็แล้วกันดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากคุณตู่แล้วก็หลายเพลงที่คุณส่งข้อความมาในไลน์โดนในคืนวันนี้นะครับทางคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็หลายต่อหลายคนที่ชื่นชอบกันครับน้ำชาผมหมดหลังแน่ๆครับเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ทั้งเสียงเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่ประทับใจต่างๆที่เราจะได้ถ่ายทอดกันมา31ปีของการเดินทางของทนดนตรีผมพี่ดวงรุ่งสมัยนะครับพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองประจิตและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธัมมณีมฤภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสุวิทย์สมนัดควบคุมเสียงเราปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาในเกินฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งเข้ามาให้นะครับบูชิวครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทนนานเหมือนนิทานขานบทเพลง

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
6: พลตำรวจตรีธินกรรามารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้อง องหาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโตโมที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายประเด็นที่2การจัดการปัญหาสัตว์ป่าสำหรับปัญหาช้างป่า6เชือกที่มี1เชือกเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรในตำบลภูเขาทองจังหวัดได้วางแนวทาง3ระยะคือการผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าการกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนและการสร้างแหล่งอาหารในป่าลึกประเด็นสุดท้ายคือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดภูเขาทองผู้ว่าสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะใดเนี่ยนะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มนั่นในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีกวีแบบดนตรีก็แบบนี้นะฮะน่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมมีดวงรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฝันสลายนะครับตรงนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสมเด็จในพระกรุณาธิคุณนะครับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดับดึกๆอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่มันเหมือนกับรอคอยว่าฝนจะโปรยปรายลงมานะครับกับบรรยากาศของชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเพราะเธอวงนั่งเล่นและที่ชัยเดชครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นเพราะตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนจะมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอีกวง4คนก็เล่น

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับมัน

ำลังดูเพลงที่คุณขอเพลงของน้าหมูมากำลังดูเช็คในไลน์เว้ยผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆนะครับเพราะว่ารู้สึกจะอ่านว่าเห็นแล้วมีขอน้าหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะยังฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31 ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แต่ไม่ใช่ทนดนตรีทางภาควิทยุนะครับภาควิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้ก็จะไปทำตรงนู้นจากตรงนู้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอาก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคาราวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางคลอง8มาใหม่นะฮะหลับหรือยังครับยังไม่หลับก็ฟังเพลงพินของน้าว่องอะไรกันครับ

ผมกำลังหาว่าที่ขอเพลงของน้าหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเราเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับเมาไม้ใต้เงาจันทร์ของนิดลายสื่อคุณเป็ด ND91 นวลนาริตแล้วครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสวรสขอทันน้อยไอ้ดันไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอครับวิสุกนี้ขอแม่เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND91 นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมานี่ก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์ครับบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแค่นาก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ได้ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของนาเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไว้มากมายแต่ว่านาเขาจะตามเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปหรือบางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยนาก็จะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่ครับเราจำเพลงไม่ได้เพลงอะไรก็เลยเลือกจุดฟ้าฝากดินมาให้กันแล้วกันนะครับกับเพลงที่เขามาทางไลน์นะครับคุณเขาจะเยือกและขอทานหน่อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีก็เจอแล้วนะฮะอันประต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้อง

ใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้างานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาทีหลังหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันมาแบ่งปันกันเรามีหน้าที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอรุ่มอร่วยให้กันและกันแล้วก็มีพื้นที่เล็กน้อยด้านหน้าให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างในข้างในก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันนะเป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยพร้อมด้วยทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสวิตสมนันควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเรียบเกี่ยวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีผมชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับแล้วเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมารับใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ามผมว่ามีอุดมการณ์ไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการณ์แต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่2ก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็กระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่งอยู่ได้

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเช้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือกำลังใจเฮาจะทำอย่างใดให้เฮาเป็นคนเข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจมากมายบ่มีที่สิ้นสุดเฮาคงเคยได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มานักพอสมควรคราวนี้อาตมาภาพจะยกเอาภาพรวมว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเราเกิดกำลังใจเพื่อญาติโยมจะได้นำไปสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าที่เรายังรู้สึกขาดกำลังใจอยู่นั้นก็เพราะว่ายังขาดอะไรอีกแล้วก็ควรจะเสริมเพิ่มเติมประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองต้องอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ถ้าฝึกตัวเองตามหลักของมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่คำว่ามรรคมีองค์8นั้นมาจากไหนถ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเคยได้อ่านเคยได้ฟังเคยได้ศึกษาเก เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นประกอบไปด้วยทุกข์นั่นก็คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยนั่นก็คือเหตุของการทำเมื่อเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งความดับทุกข์และก็มรรคหนทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้เป็นหลักอยู่4ประการเรียกว่าอริยสัจ4ในหลักของอริยสัจ4นั้นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงจึงจะเข้าใจบทพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้านี้นั่นก็คือเฮาท่านทั้งหลายต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมรรคมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าหนทางหนทางที่จะพาเราก้าวเข้าไปสู่ภาวะของนิโรธได้แก่การดับทุกข์บ่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดเกิดขึ้นแหมมักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยอย่างที่1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันถูกให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหานักๆบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมที่เฮาเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เฮาจะต้องชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วทำอย่างไรเฮาจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีให้หนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เฮาทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าให้อ่อนลงพอถึงคราวมีอะไรอย่างดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเฮาก็จะบะหลงระเริงเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความกตัญญูระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็มักจะมีกำลังใจบาทำมาอย่างที่บดีเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็จะตั้งใจทำพออยากให้พ่อแม่ได้จื่นอกจื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจยกตัวอย่างก็คือมีพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งผลให้เฮามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นคือเฮาก็เจริญรอยตามพระพุทธองค์อยากจะเป็นอย่างพระพุทธองค์อย่างน้อยที่สุดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้สักข้อสองข้อก็ดีเกิดอย่างนี้ก็ทำเมื่อเฮามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความหันที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดถูกความคิดในเชิงบวกความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปได้นั้นเกิดจาก3เรื่องได้แก่1คิดหมกมุ่นในกามหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามรมณ์2คิดพยาบาทปองร้ายคิดร้ายคนอื่นอยากจะแก้แค้นอยากจะทำร้ายเขาให้หนำใจอย่างที่3คือคิดเบียดเบียนเขามีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบใจเขาจึงคิดอยากจะให้เขาย่ำแย่คิดแต่จะการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความคิดเราก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮานั้นตกต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้ เราก็จะคิดออกจากกามบัคิดพยาบาทและบัคิดเบียดเบียนนี่เองจะเป็นพลังเกื้อหนุนให้ความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาพลังใจเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ประการต่อมาสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเราอู้เป็นและคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเราคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของเรากำอู้ที่ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคือพูดเรื่องไม่จริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็โอ้อวดตัวเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้มาใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์ Facebook พ่องไลน์พ่อง TikTok พ่องอย่างนี้นะพออู้หรือพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบหันตัวคนอู้ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เข้าใจคำหยาบคุณภาพใจของเราก็จะตกต่ำลงทันทีเพราะฉะนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงกำอู้ติดลบกำอู้ที่มันบั่นทอนกำลังใจไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามแต่หื้ออู้แต่สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีได้แก่การบัตรพิศินพิธรรมบรังแกเปิ้นผู้อื่นบัฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบัลักเล็กขโมยน้อยบัยักยอกทรัพย์ของคนอื่นและบัประพฤติผิดในกรรมถ้าเราเผลอทำพิศินเป็นต้นว่าไปลักไปขโมยของเปิ้นผู้อื่นหรือประพฤติผิดในกรรมเมื่อใดก็เหมือนมีรอยแผลฝังอยู่ในใจกลายเป็นงัวสันหลังวะเพียงแค่กาบินผ่านก็เสียวสันหลังบูบไปเลยความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจในตัวเองจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเราทำการงานชอบบอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็เกลียวกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนกำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดติดตามตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์และเกิดกำลังใจแม้เราจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจเราจะต้องคอยระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะมันได้มาโดยไม่ชอบกลัวว่าเขาจะมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและความมีกำลังใจก็จะถูกบั่นทอนลงไปเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็คือการสร้างกำลังใจอย่างหนึ่งต่อมาคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราไม่ขยันวันๆเราแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บังเกิดแต่ถ้าไผ่ได้คิดแล้วก็ลงมือทำทันทีความสำเร็จที่เกิดจากงานแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจะมองหนึ่งกึดได้เป็นสิบเรื่องสาวเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความเป็นจริงแต่คนใดมีสติอยู่กับเนื้อกับตัว ะยิบจะจับอันยังก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นลำดับต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือมีสมาธิชอบบอกว่าจะทำอันยังก็มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับยศเพราะความสำเร็จของงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดติดตามตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจจริงทำงานก็มีสมาธิในงานจะทำอะไรก็มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นทำอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคุณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ฟุ้งซ่านพลังมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งจุดสนใจไปในจุดเดียวกันและมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองผลของการขาดกำลังใจขอยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและก็มีการขาดกำลังใจการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้คือว่าคนเฮานี่เนี่ยพอกำลังใจมีอยู่กับตัวกับตนของเฮาแล้วอยู่ที่ไหนเฮาก็สามารถทำการทำงานนั้นได้เพื่อประสบผลสำเร็จยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทหารที่เปิ้นไปชายแดนแต่ว่าเปิ้นมีของขังอยู่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเปิ้นฮื้อมาหรือบางคนนั้นก็อาจจะถือว่ามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงส่งอาจจะคลิปเอาตัดเอาชายผ้าหนูของมารดาติดตามตัวไปตัวเองทีนี้พอไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมากำลังใจก็ให้เกิดสติบาทำมาอย่างแบบบุ่มบ่ามเวลาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็บ่ใช่ว่าจะยกปืนกำปืนออกไปยิงกับข้าศึกโดยปราศจากการคิดไตรตรองรอบคอบก็จะต้องคิดทางหนีทีไล่หาที่กำบังแนวกระสุนไว้ตอนนี้เพราะว่าเปิ้นมีกำลังใจคือมีกำลังใจว่าอย่างใดพระต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นอย่างใดแม่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นด้วยอำนาจพระคุณของแม่นี่คือคนมีกำลังใจแต่ถ้าหากว่าคนมันขาดกำลังใจละญาติโยมคนขาดกำลังใจก็มักจะมีใบหน้าใบตาท่าทางที่ดูบ่สดชื่นแจ่มใสบ่เปล่งปลั่งบ่มีสง่าราศีอันใดดีเต้าตีกวนคนมีกำลังใจและบ่มีกำลังใจนี่มันแตกต่างกันถ้ามีกำลังใจแล้วมันคิดมันทำมันพัฒนาตัวเองให้เจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นผลดีกับตัวเองสรุปสุดท้ายการสร้างกำลังใจก็ประกอบไปด้วยหลัก8ประการคือ1สัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกภัยก็ตามที่ปลูกฝังความคิดความเห็นที่มันถูกต้องให้เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อมั่นกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อันนี้กำลังใจเกิดขึ้นละข้อที่1ข้อที่2สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงสร้างสรรค์บ่ไปคิดพยาบาทปองร้ายบ่หมกมุ่นติดอยู่ในปัญจกามคุณบ่ไปเบียดเบียนทำร้ายเปิ่นความคิดในเชิงลบนั้นมันจะพาเฮาไปในทางที่บ่ดีแต่ความคิดในเชิงบวกจะพาจิตใจของเฮาให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างที่3คือสัมมาวาจาการเจรจาชอบอู้จาให้มันนุ่มนวลม่วนเพราะอู้เป็นคิดเป็นอู้ไปในทางบวกกรรมอู้อันใดที่มันสุภาพอ่อนน้อมก็จะพาให้เฮาประสบผลสำเร็จ ในชีวิตมีกำลังใจเป็นอย่างดีต่อมาข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกคนอื่นเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบัลลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของเขาและก็บัประพฤติผิดในกรรมต่อมาข้อที่5สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงอาชีพในทางที่ชอบการเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกต้องอาชีพการงานสุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมข้อต่อมาคือข้อที่6สัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบอุตสาหะวิริยะขยันอยู่ตลอดบ่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คิดสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อการงานเราประสบผลสำเร็จก็มั่นใจเกิดกำลังใจมาละทีนี้ต่อมาข้อที่7สัมมาสติมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมบ่คิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยคนกึดไปสปะอันปันจอกนั้นกึดนักทำให้สติของเฮานั้นบ่อยู่กับตัวกับตนภัยก็ตามที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยึบจะจับอันหยังก็มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้เกิดความมั่นใจกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบทำมันอย่างก็จิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดผลที่สุดก็การงานก็สำเร็จเฮาก็จิตใจจะเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิความตั้งมั่นทำมันอย่างก็ถูกต้อง8อย่าง8ประการนี้เป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนบรรดาเวนยสัตว์พระสาวกต่างหลายต่างปวงมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งพระองค์ท่านนั้นสามารถสร้างบรรดาสาวกขึ้นมาได้ด้วยความถูกต้องและช่วยกันพัฒนาจิตใจของมนุษย์คนเฮาเฮือก้าวเข้าไปสู่ภูมิธรรมชั้นสูงถึงแม้ว่าณปัจจุบันวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมื่อนานแล้วก็ตามแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงวางหลักธรรมไว้ให้เฮาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โลกมีความสุขกายสบายใจโลกมีสันติธรรมเกิดขึ้นด้วยกันก็เพราะเหตุผลว่าเฮามีความสุขกายสบายใจอันเกิดจากการที่มีกำลังใจอันเกิดจากการที่เฮาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือลักษณ์แห่งการสร้างกำลังใจญาติโยมทั้งหลายอยากมีกำลังใจก็จงพยายามเจริญรอยตามมรรคมีองค์8นี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกิเลสนั้นมีอยู่3ประการแต่จริงๆแล้วถ้าหากเอาตามกำอูเปิ้นก็บอกว่ากิเลสมีถึง 1,500ตัณหามี108จากการศึกษาของอาตมาภาพก็ยังบอกป้าว่ากิเลสจำนวน 1,500 เนี่ยมันมีอย่างพ่องแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอกุศลมูลหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในชีวิตของมนุษย์หรือเรียกกันว่าต้นตอแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดความบดีในชีวิตท่านเรียกว่าอกุศลมูลมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้จะพาเราไปกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเป็นต้นว่ากามยทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นพยาบาทปองร้ายตันผู้อื่นหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกกันว่ากุศลมูล10ประการ ก็มาจากกิเลสกรรมวิบากนั่นแหละกิเลสนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีความโลภความโกรธและความหลงความโกรธนี่บดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่ไหนก็ตามก็จะทรงฮื้อละความโกรธแนะนําฮื้ออย่าเอาความโกรธนั้นประทุขึ้นมาในจิตใจของเฮาและบริหารจิตของเฮาบริหารความโกรธให้ได้เพราะว่าความโกรธนั้นเหมือนกับระเบิดที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทำลายสิ่งแวดล้อมคนที่โกรธก็เช่นเดียวกันต้องทำเมื่อตัวเองทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเมื่อคนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกข์ใจติดตามไปตัวเองความโกรธนั้นบ่ดีแต่ในเมื่อเรายังมีกิเลสบ่สามารถจะกำจัดความโกรธให้หมดไปได้เราลองมาเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นสื่อสารอย่างสันติภัยๆก็ตามต่างก็มีความโกรธเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อ้าวในใดเราก็มีความโกรธเหมือนกันหมดละก็บ่ได้เลิกก็บ่ได้เพราะเรายังบ่เป็นพระอริยะบุคคลเถื่อแต่เราจะต้องบริหารความโกรธจะทำอย่างไรบริหารอย่างไรเพื่อความโกรธกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารความโกรธนั้นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคคลวิเคราะห์เรื่องความโกรธไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมคนถึงโกรธและเราจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจได้อย่างไรก่อนอื่นเราควรวิเคราะห์ก่อนว่าเวลาที่เราโกรธนั้นมันเกิดอย่างขึ้นเริ่มแรกจะเกิดความบ่พอใจขึ้นสาเหตุของความบ่พอใจก็คือความต้องการไม่ได้รับการสนองตอบอยากได้แล้วบ่ได้ดังใจเกิดการเพ่งโทษตำหนิเปิ้นผู้อื่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภัยบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกรธก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองในขณะที่เราโกรธพอเราอู้หรือทำมาอย่างลงไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะทำเมื่อเราบ่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแสดงว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เราจึงควรแปลสภาพความโกรธเพื่อเป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเริ่มเรียนรู้ขั้นตอน10ประการในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค้นให้พบว่าความโกรธนั้นมาจากไหนเรียนรู้ว่าเราควรจะแสดงความโกรธออกมาในวิถีทางอย่างใดโดยเข้าใจว่าเราต้องได้รับการตอบสนองร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจตัวกันทั้งสองฝ่ายโดยบ่ใช้ความโกรธนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าขั้นตอนในการสลัดทุกข์และก็หยุดความโกรธนั้นมีทั้งหมดทั้งปวง10ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสัญญาณเตือนขั้นตอนแรกเขาควรมองว่าความโกรธคือสัญญาเตือนเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดอารมณ์คลุกกุ่นรุนแรงขึ้นมาเฮามักจะมุ่งความสนใจไปยังคู่กรณีแล้วมองว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำของฝ่ายนั้นผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องหยุดความคิดลักษณะอย่างนี้และมองว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่อารมณ์โกรธนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการตอบสนองเราบอกควรจะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่บ่ได้ดังใจหรืออย่าไปพุ่งเป้าไปเพ่งโทษคนอื่นจากนั้นให้พยายามไตร่ตรองว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ขั้นตอนที่2ดูให้ชัดเวลาที่เราโกรธเราต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่าสิ่งที่เราโกรธนั้นคืออะไรดูให้ชัดว่าเกิดจากอะไรดูให้ชัดว่าเกิดอันอย่างขึ้นแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าตัวเราต้องการอันอย่างกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเกิดขึ้น ก็จะทำเมื่อเวลาที่เราสื่อสารเราบอกไปเพ่งโทษแถมฝ่ายหนึ่งแต่เราจะมีความพยายามที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อความต้องการชัดเจนขึ้นคือพอเรารู้ว่าตัวเองต้องการอันใดก็มีโอกาสมากขึ้นที่แถมฝ่ายหนึ่งจะหันตัวในสิ่งที่เราคิดและเราอู้เราต้องมีสติเพราะถ้าคลุมเครือเราก็จะรู้เพียงว่าเราโกรธแต่มองไม่เห็นว่าโกรธเพราะอะไรขั้นตอนที่3ขั้นตอนรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความโกรธเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีแนวคิดเชิงตัดสินแล้วเราไปกล่าวโทษของคนอื่นและละเลยความต้องการที่สำคัญบางอย่างของตัวเองไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากใจเรานั้นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในใจที่บ่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนจุดสนใจแทนที่จะไปเพ่งโทษเขาก็เพื่อมาหาเหตุว่าเราต้องการอะไรอันนี้ซ่อหาให้ชัดเจนขั้นตอนที่4คือเราต้องหูเต้าตันความคิดโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะละเลยความต้องการของตัวเองเพราะโดยวัฒนธรรมเฮามักถูกสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ใจความต้องการของตัวเองมากนักโดยให้พยายามลดความจำเป็นต่างๆในชีวิตลงยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งบอกความต้องการลึกๆของตัวเองออกมาก็มักจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนหันแก่ตัวเฮามักจะบัดแสดงความต้องการของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ทั้งหมดเฮาจึงรู้สึกโกรธและเพ่งโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบแอบแฝงอยู่ในใจเสมอเนื่องจากความต้องการของเฮาบ่ได้รับการตอบสนองนั่นเองพอจะอันให้เฮาหูเต่าตันความคิดของตัวเองและกระจ่างชัดกับความต้องการว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกกลัวเฮารู้สึกเสียใจเฮารู้สึกกังวลเฮารู้สึกว่าสับสนแล้วเฮามุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกของเฮาว่าเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินคนอื่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของเราแล้วจะส่งผลให้ได้รับการตอบสนองตัวกันถึงสองเบื้องเฟื่องฝ่ายขั้นตอนที่5ขั้นตอนค้นหาความต้องการที่แท้จริงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างมีสติคือสังเกตว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นและมองให้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เราดูว่าเราต้องการอะไรจากนั้นทบทวนว่าเราจะขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งใดที่เราขาดไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจในการตอบสนองความต้องการอันเป็นความต้องการพื้นฐานของตัวเองมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่จะนำไปสู่การตัดสินผู้อื่นแต่ที่เราจะใส่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวบ้างไหมที่ทำให้เราโกรธก็ให้เราเปลี่ยนมามุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการให้แหมฝ่ายหนึ่งตอบสนองอะไรกับเราแล้วเกิดความพอใจด้วยกันถึงสองเบื้องเฟื่องฝ่ายถ้าเรารู้ความต้องการพื้นฐานของตัวเองก็จะช่วยให้เรารับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งขึ้นเพราะเกิดความเคารพและเข้าใจคนอื่นส่วนความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลแห่งฝ่ายหนึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการในขณะที่เราต้องการเขาก็ต้องการตัวเหมือนกันจากนั้นให้วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เราโกรธนั้นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอะไรหรือว่าเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดที่เราต้องการซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องงาน เรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความคาดหวังของเฮาที่มีต่อแฮมฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ได้พูดกันให้เข้าใจเป็นต้นขั้นตอนที่6จับประเด็นต้องสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงความต้องการนั้นได้เราโกรธเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็จงอย่าเอาความโกรธนั้นมาเป็นประเด็นเพื่อเอาสิ่งที่เราต้องการนั้นมาเป็นประเด็นข้อที่7เปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธเราควรเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้กลายเป็นขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะขอร้องให้แฮมฝ่ายหนึ่งตอบสนองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาสามารถที่จะตอบสนองเราได้จริงขั้นตอนที่8คือความสำคัญแฮมฝ่ายหนึ่งเราต้องบ่ลืมเมื่อความสำคัญกับความต้องการแฮมฝ่ายการที่คนทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันให้รู้เรื่องเขาต้องเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการตอบสนองอันใดพ้องไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการที่จะได้รับการตอบสนองอย่างใดพ้องแต่บ่ฟังแฮมฝ่ายหนึ่งเลยเพราะจะอั้นหูของเขาอย่าไปฟังเสียงที่เขาทำเมื่อเขาโกรธแต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรทีนี้ขั้นตอนที่9ใครควรพูดก่อนเมื่อเรามองทุกอย่างรอบด้านและเราตัดสินใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนอู้ก่อนเป็นเราหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามโดยให้คิดดูว่าใครตุกหนักกว่ากันแล้วใครมีความกระจ่างชัดเจนหนักกว่ากันโดยถ้าเราเปิดโอกาสให้คนที่มีความกระจ่างชัดเจนมากอู้ก่อนการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะบ่ล้มเหลวเป็นต้นว่าเรามีความชัดเจนโดยรู้ทันความรู้สึกทั้งหมดแล้วในขณะที่แฮมฝ่ายหนึ่งยังตุกอยู่เมื่อเรารู้ตันความรู้สึกของตัวเองแล้วจึงสามารถคาดคะเนความรู้สึกแฮมฝ่ายหนึ่งได้เพราะเรารู้แล้วว่าเขาอยากได้อะหยังรู้สึกอย่างใดเป็นต้นว่าเขากำลังกลัวเขากำลังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าพอเราไปรับฟังคนที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์อยู่เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายได้ดีกว่าเป็นต้นที่สำคัญสุดท้ายคือการเริ่มต้นสนทนาสรุปว่าพอเรารู้เต่าตันความโกรธและค้นคว้าหาความต้องการของตัวเองและแฮมฝ่ายได้แล้วก็มาสรุปด้วยการสื่อสารอย่างสันติขั้นตอนที่10เริ่มต้นด้วยบทสนทนาก่อนเริ่มต้นสนทนาให้เรานึกถึงลักว่าเราต้องการอะไรและอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรวิเคราะห์ให้ออกทั้งความรู้สึกของเขาและความต้องการของเราตัวเองจากนั้นให้รู้ว่าเราต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวกองกำอู้ของเราเพราะถ้าเราบ่คิดว่าตัวเองต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นต่อไปเราก็จะพูดพร่องกล่าวโทษแฮมฝ่ายหนึ่งอู้ออกไปอย่างบัดทันคิดซึ่งอาจจะทำมือทะเลาะกันจนเกิดผลเสียหายบานปลายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในปลายหลังผลที่เกิดติดตามตัวมานั้นเกิดจากกรรมอู้และการกระทำของเราเองทั้งนั้นเพราะจะอ่านเมื่อเราหูความต้องการที่ชัดเจนแล้วเพื่อเราคิดก่อนว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรเราควรวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลรู้สึกอยากได้ความเห็นใจรู้สึกอยากได้ความรักรู้สึกอยากได้ความจริงใจจากนั้นเฮือรับฟังและแสดงความต้องการของเฮาออกมาที่สำคัญเฮือเฮาพยายามอู้ในสิ่งที่แฮมฝ่ายหนึ่งเปิ้นรู้สึกเป็นต้นว่าผมรู้นะว่าคุณต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างนี้เป็นต้นเพียงแค่ที่ก็จะเป็นการเปิดใจให้แฮมฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของเฮาเหมือนกัน โดยบ่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นควรตั้งหลักอย่างชัดเจนการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยการทะเลาะวิวาทแต่เป็นการสร้างสันติร่วมกันและแห่งอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือเราจะขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ควรขอในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ตีได้แล้วสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นความโหดนั้นมันก็จะมาลายหายสูญไปทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดความเป็นคนใจเย็นถ้าคนมีความโทสะเป็นเจ้าเรือนนั้นอันนี้เสียเปรียบญาติโยมทั้งหลายเสียเปรียบเพราะว่าเวลาโหดมาแล้วเนี่ยเราคุมกำอู้คุมการกระทำของเราบ่ได้บางทีบางครั้งจากการที่เราเป็นฝ่ายถูกเราก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดไปในทันทีทันใดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้บรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังถึงเรื่องงานการบุญการกุศลซึ่งอาตมาภาพจะได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569นี้เป็นวันทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดและบุรพาจารย์ที่วัดห้วยห้างอำเภอตุ้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนรวมไปจนกระทั่งถึงปอเสือวัดเทวบุตรเทวดาอารักษ์ที่อวบฟักรักษาวัดห้วยห้างสถานาบุญต่างหลายต่างปวงพร้อมกับจักได้ทำบุญเออแก่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายที่เฮาได้อาราธนาเพิ่นมาในงานนั้นเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมช่วยเหลือบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เออได้มีปัจจัย4ในการดำรงชีวิตสำหรับประพฤติวัดและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานในต่างพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในการนี้อาตมาภาพจักได้อาราธนาบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน39รูปมาเป็นสงฆ์พิธีมาเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานรับทักษิณานุปทานถวายพัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้าในกาลครั้งนี้จำนวน39รูปพิธีจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเวลา9โมงเป็นต้นไปก็จะได้เริ่มพิธีจุดธูปเทียนปูชาไฟไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยสมาทานรักษายังเบญจศีลตั้ง5ข้อเสร็จแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนา1กัมจากนั้นก็อาราธนาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธมนต์และก็ทอดถวายผ้าปังสุกุลเฮตันได้พิจารณาหลังจากที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าปังสุกุลแล้วจากนั้นก็จะถวายจตุปัจจัยทยทานต่อพระคุณเจ้าต่างหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรเป็นการปิดท้ายรายการ งานบุญก็จะไปจบเอาในเวลาประมาณ11 นาฬิกาพอดีญาติโยมก็จะได้ถวายพระทหารเพลแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายและเลี้ยงอาหารกลางวันคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับอาตมาภาพในกาละครั้งนี้เนื่องด้วยการทำบุญนี้เป็นการทำบุญที่ตามบ้านเฮานี้เพิ่นเรียกกันว่าการทำบุญปล่อยข้าวสังตานให้แก่อดีตบรรพชนบรรพบุรุษผู้มีพระคุณของเฮาที่เพิ่นได้สร้างวัดสร้างวาตลอดจนกระทั่งถึงได้ดูแลเอาใจใส่วัดวาอุปถัมภ์บำรุงมาเพิ่นได้เสี่ยงชีวิตอนิจกรรมมรณภาพจากไปก็ระลึกนึกถึงคือเติงหาเพิ่นรวมไปถึงพระสวัสดิ์เทวบุตรเทวดาอาหัตที่ปกปักรักษาวัดวารามซึ่งเฮาก็บ่ฮั่นตัวเพิ่นแต่ว่าเฮารับรู้ว่ามีเพิ่นอยู่เรื่องอันใดก็ตามที่เฮาขอที่เฮาตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเพิ่นเพิ่นก็ปันให้เฮาตามนั้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเวลามีงานมักจะไปตรงกับฤดูน้ำฟ้าสายฝนอาตมาก็มักจะขอกับพระสวัสดิ์เทพเทวดาวัดว่าขอให้แล้วการแล้วงานปั่นปอนหยาดน้ำอีตังยังกินจิวันตาลาพระเจ้าแล้วก็ถวายพระทหารเพลรวมทั้งเลี้ยงบรรดาญาติโยมเพื่อจบเพียก่อนจากนั้นจะตกก็ค่อยตกพอปรากฏว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวมาก็ลักษณะเป็นอย่างนั้นน้ำฟ้าสายฝนก็เป็นไปตามดังที่เฮามุ่งมาดปรารถนาตามที่เฮาตั้งใจบ่ตกในช่วงที่เฮามีงานแต่ก่อนจะมีงานหรือวันหลังมีงานนั้นจะตกเฮาก็บ่ว่าเพิ่นอันนั้นเป็นฤดูกาลของเพิ่นเฮาจะไปห้ามเอาทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นไปบ่ได้เพียงแต่ว่าเฮาขอเอาเป็นเรื่องเป็นราวขอเอาเป็นครั้งเป็นคราวไปบรรดาปสวัตปสวาเทวบุตรเทวดาอาหักวัดที่อยู่ดูแลประจำวัดเฮาเพิ่นก็โดนบรรดาอภิบาลให้เป็นไปตามนั้นเฮาก็จะทำบุญให้เพิ่นส่วนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพขอบรรดาท่านต่างหลายร่วมรับบริจาคเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้ง39 รูปนี้โดยอาตมาภาพจักถวายยอดปัจจัยองค์ละ500 บาทแล้วก็กล่องสังฆทานกล่องละ100 บาทอย่างละ39 ชุดพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดพิจารณาหันยังบุญยังกุศลที่เฮาตั้งทั้งหลายพึงจะประกอบจบแล้วและพึงจะพิจารณากับตามกันขึ้นมาอาจจะทำบุญให้กับตัวเองก็ได้ทำบุญทานหาปิตามารดาปุตาย่ายายสัมพันธชนคนที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกันครูบาอาจารย์มิตรแก้วสหายคำก่อทานหาเพื่อนได้โดยรับเป็นเจ้าภาพถ้าเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยก็ชุดละ500 บาทถ้าหากว่าเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานก็ชุดละ100 บาทขอประกาศน้อมเอิญเจนจวนเนอร์วันที่25 เดือนมิถุนายนอาตมาภาพประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังวันนี้ก็เป็นวันที่22และญาติโยมทั้งหลายก็เหลือเวลาแห่ม23 24 25นับตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะ02 03 04ก็เหลือเวลาเหม3วันประกาศน้อมเอิญเจริญชวนญาติโยมได้แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานในกาลครั้งนี้โดยกันเนอร์ครั้นเมื่ออาตมาภาพได้น้อมเอิญเจริญชวนเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายทราบไปเป็นบางส่วนก็มีผู้มีกุศลเจตนา บริจาคปัจจัยร่วมทำบุญกับอาตมาภาพ

แม่บัวรัตนันตาเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบ75ปีแล้วเปิ้นก็ไปทำบุญสืบโหราจตาขอบุญกินบุญตาลที่คุณโยมแม่บัวรัตนันตาได้กระทำปั้มเพลงมาแล้วนั้นจงโดนบันดาลอภิบาลรักษาเพื่อโยมแม่ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยเกิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมาตรปรารถนาทุกอย่างทุกประการเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐอันนี้จากบ้านพัฒนาไส้แก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโยมอุปถากประจำอาตมานี้ได้ทำบุญทุกครั้งถ้าอาตมาภาพประกาศทำบุญประกาศน้อมเอิญเชิญชวนไปแม่นายก็ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ1ชุด500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลอันนี้ก็มาจากบ้านแม่แก่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้ร่วมบริจาคมากับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งทุกครั้งเสมอมาอยู่ตลอดคุณโยมแม่หมอนวลน้อยก็พร้อมมา1ชุด500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลจากร้านอาหารครัวจีนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาจำนวน1ชุด500บาทซึ่งโยมแม่ก็เป็นโยมอุปถากบำรุงอาตมานี่เป็นประจำอยู่โดยตลอดตอนนี้จากจำนวน39ชุดนั้นก็ได้มาจำนวน8ชุดละค้างแห่มจำนวน31ชุดก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมเน้อท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพก็แจ้งความประสงค์มาได้โดยโทรศัพท์มาหาอาตมาภาพก็ได้หรือคุณโยมทั้งหลายจะมาหาอาตมาที่วัดนี้วันนี้อยู่วัดไม่ได้ไปไหนเน้อแล้วก็ง่ายที่สุดก็โทรศัพท์มาหาโอนปัจจัยมาตั้งธนาคารก็อันนี้ก็เป็นนั้นว่าสะดวกดีสำหรับในยุคสมัยปัจจุบันวันนี้โลกพัฒนาไปไกลและน้อยญาติโยมทั้งหลายเอาละสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้สะสมบุญดีกว่าเราจะไปสะสมบาปเมื่อตัวตนคนเรามีบุญนักเราตั้งทั้งหลายจะกระทำสิ่งใดคิดสิ่งใดมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดบุญญาปารมีนั้นก็จะกำจูอุดหนุนเราโดยตลอดบางท่านบางครั้งเฮาท่านทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่บ่ประสบผลสําเร็จในชีวิตก็เพราะว่าบุญเปิ้นน้อยอย่างหมู่เฮาทั้งหลายนี่บุญนักตื่นเช้ามาได้อาบน้ําฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันทุกท่านทุกคนละวันนี้อาตมาก็เลยนําเรื่องนี้มาแจ้งให้แก่ท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังกันขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันในกาลครั้งนี้ทุกท่านทุกคนหรือท่านทั้งหลายอาจจะบอกว่าท่าน500บาทนั้นมันน่าเกินไปโยมจะหอมตะได้ก็ได้ตามเจตนาอาตมาภาพบอกว่าหยังถ้าหากว่าจำนวนที่เปิ้นร่วมบริจาคนี้มีจำนวนนักมากมายอาตมาภาพก็จะนำไปสมทบในการจัดเลี้ยงโรงทานซึ่งจะทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงในงานนี้ก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมมีโรงทานกาแฟโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานน้ำดื่มเอาร่วมทำบุญกันในกาลครั้งนี้ตัวก็ได้เน้ออันนี้ก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้นอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อน
เฮาก็มาปะ

0: กันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอื้อนเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสีย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
11: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
12: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
16: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
9: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
17: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีวันจันทร์ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันจันทร์รันเนอร์อยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงคนเดิมเลยนะครับผมจากวันนี้นะครับผมเอาข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากนะครับผมมันมีข้อมูลจากสสส.เนาะเพิ่นบอกว่าเด็กไทยเดี๋ยวนี้ใจหน้าจอหนักเกินไปเสี่ยงทางพัฒนาการสุขภาพแล้วก็ภัยออนไลน์ปัจจุบันนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตเนาะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับประจำวันไม่ว่าจะเป็นละอ่อนไม่ว่าจะเป็นคุณใหญ่เนาะคนไทยกว่าเก่า 13% นะครับใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้งานอยู่บนโลกออนไลน์เฉลี่ยเกือบ8ชั่วโมงต่อวันกันเลยนะครับผมขนาดตีข้อมูลนะกังวลก็คือละอ่อนอายุตั้งแต่เกิดเนี่ยจนถึง2ปีนะถึง 72.6% ใจนะจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันซึ่งมากกว่าคำแนะนำด้านสุขภาพแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของละอ่อนได้หลายด่านด้วยกันนะครับผมซึ่งมันก็เป็นการดีต่อผู้ปกครองเนาะซัมเตอร์แบบว่ามีเวลาก่อนเลิกละอ่อนน้อยพอกระตุ้นเองนะครับผมการใช้หน้าจอหนักจนเกินไปนะครับผมอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษาการเรียนรู้แล้วก็สมาธินะครับผมการรับการนอนก็มีส่วนเนอะรวมถึงสุขภาพทางด้านจิตใจนอกจากนี้นะครับผมเด็กและก็เยาวชนนะครับยังต้องเผชิญกับภัยออนไลน์รูปแบบต่างๆว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งทางออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่งนั่นเองภัยคุกคามทางเพศการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงการพนันออนไลน์ตีแพร่ระบาดตอนนี้หนักขนาดเลยนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่หนาปิ้นห่งเลยนะครับคืออิทธิพลของโฆษณาการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์ที่อาจสั่งคานิยมด่านสุขภาพติ่มเหมาะสมโดยเฉพาะการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งมีผลนะครับในเยาวชนเนาะคือเขาถึงหรือว่าทดลองมันโผล่ขึ้นมาหนักๆนะครับผมก็อาจจะทำมือละอ่อนน้อยลงพิษสนใจเข้าไปได้เนาะทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนสสส.บันไดมอบหมายให้สสส.ศึกษาสรุปนะครับผมข้อมูลเกี่ยวกับการลดเวลาหน้าจอของเด็กและก็เยาวชนเพื่อนำมาบูรการกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนะครับพิจารณาความจำเป็นในการออกนะครับผมมาตรการหรือข้อกำหนดต่างๆเพื่อคุ้มครองละอ่อนนะเพื่อได้รับผลกระทบหน่อยที่สุดด้านสสส.นะครับเตรียมศึกษามาตรการควบคุมนอกการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและก็เยาวชนโดยอ้างอิงนะครับตัวอย่างจากประเทศออสเตรเลียนะจะออกกฎหมายห้ามละอ่อนต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กำหนดบทลงโทษต่อแพลตฟอร์มที่สามารถคัดกรองเนาะผู้ที่ใช้งานที่เป็นละอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองพร้อมกันนี้สสส.ก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงดีอีนะครับผมเดินหน้าสร้างเกราะป้องกันภัยสังคมเหมือนกับละอ่อนแล้วก็เยาวชนผ่านการพักดันกฎหมายการเฝ้าระวังภัยออนไลน์แล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์อันตรายต่างๆการดำเนินงานนะครับเน้น4ด่านด้วยกันว่าจะเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้หือหูตอบตันสื่อดิจิทัลเนาะการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนการสื่อสารรณรงค์สั่งค่านิยมนะครับการใช้สื่ออย่างเหมาะสมและสุดท้ายก็คือการสั่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมเนอะเพราะโลกออนไลน์มีทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่เดี๋ยวนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อหือละอ่อนนะครับผมเติบโตมาอย่างปลอดภัยมีสุขภาพดีแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทันแล้วก็ทำให้มันเป็นในเชิงบวกละกันนะครับผมหากใครมีผู้ปกครองก็ใครมีผู้ปกครองที่มีละอ่อนในบ้านเนาะก็อยากจะหือในเรื่องของการสอดส่องดูแลนะครับผมแล้วก็คือคำแนะนำหลักการกับการใช้อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ต่างๆนะครับผมคือพัฒนาการเติบโตไปอย่างสมไว้เนอะ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอูข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้กันเลยนะช่วงที่2นะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของข่าวๆโลกออนไลน์โทรศัพท์มือถือต่างๆมาฝากกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้เห็นแบบว่าเห็นเราออนไลน์เปิดเทอมกันใหม่ๆนะครับผมจะได้แล้วก็อันตรายเหล่านี้อยากจะป้องกันกันไว้นะครับแต่กี้เราอูกันไปในเรื่องของโลกออนไลน์โลกไซเบอร์โลกดิจิทัลต่างๆเนาะที่อาจจะมีทั้งบวกทั้งลบนะครับดังนั้นแล้วอยากจะคือแบบว่าช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับผมผู้ปกครองคุณครูนะครับผมหรือใครที่พบเห็นเนาะอย่างแรกนี้นะครับผมที่จะเอามาอู่กันวันนี้ก็คืออันตรายจากการชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยเนอะมันเดี๋ยวปินลุ่มปินฝุ่นด้วยไหนอาจจะต้องดูพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยต่างๆแล้วก็วิธีการป้องกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเฮาว่าจะเป็นไว้ไหนก็ตามเนาะเฮาก็ถือว่าเฮาใช้อันมือถือบ่อยขนาดนะครับผมหลายคนชาร์จโทรศัพท์มือถือทุกวันนะครับแต่รู้หรือไม่นะครับว่าการชาร์จโทรศัพท์ผิดวิธีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์แล้วก็คุณที่ใจงานใดนะครับผมพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่พดปล่อยเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนใจโทรศัพท์ขนาดชาร์จแบตเนอร์หลายคนลินเกมดูคลิปนะครับหรือคุยโทรศัพท์นะครับระหว่างชาร์จแบตเตอรี่อันตรายที่จะเกิดขึ้นก็คือเครื่องมันจะห้อนผิดปกติแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็วนะครับผมเสี่ยงไฟฟ้ารั่วนะครับผมหากอุปกรณ์ชาติมได้มาตรฐานอาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบวงจรภายในใดนะครับผมสมควรมันจะมีอันจิ๊ดจี้จ้อๆอยู่ที่หูอันนั้นระวังเนอะไฟฟ้ามันอาจจะหูออกมาใดนะครับผมรวมไปถึงชาโทรศัพท์บนที่นอนหมอนหรือว่าผ้าห่มนะครับผมมันห่อนเนาะทำซัมเตอร์นะวัสดุเหล่านี้มันจะระบายความห่อนได้ดีนักอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือความห่อนสะสมสูงแบตเตอรี่บวมหรืออาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับผมต่อมานะครับผมใจสายชาร์จหรือว่าหัวชาร์จติมในมาตรฐานหรือซัมเตอร์นอกก็เป็นของกับพ้องป้อมต่างๆให้มันถูกนะครับผมอุปกรณ์ติมได้รับมาตรฐานมักจะไม่มีระบบป้องกันไฟฟ้าเนอะอาจจะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรไฟดูดหรือเสียหายนะครับผมเสี่ยงเกิดไฟไหม้ได้นักขนาดเลยต่อมานะครับผมชาร์จโทรศัพท์ข้ามคืนสุกละไวเลยนะครับผมแม้โทรศัพท์รุ่นใหม่จะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติแต่การชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่ออายุแบตเตอรี่เนาะพอชาร์จเข่าชาร์จเข่าแบตเตอรี่เสริมเร็วความห่อนสะสมเกิดขึ้นในบางกรณีสิ้นเปลืองพลังงานโดยจำปินตัวเนอร์สำควรชาร์จโทรศัพท์นะครับในบริเวณที่มีความชื้นว่าจะไข่ห้องน้ำแน่ไก่อ่างแอบน้ำอ่างล่างแน่เนาะหรือพื้นที่เปียกเนาะสมควรเอาไปโรงแรมตัวไปก็จะมีปักเสพได้เป่าพุ่มเอาโทรศัพท์ไปเสพอาจจะเกิดไฟหัวได้ลัดวงจรได้แล้วก็เครื่องเสียหายได้นะครับผมสำคัญนะครับใจโทรศัพท์ที่แบตมันบวมอยู่นะบางคนยำอันใจงานต่อแบบฟ้าล้างปะโกงแล้วนะอันนี้อันตรายขนาดเนอะแบตเตอรี่มันจะรั่วนะครับผมเกิดควันไฟได้เกิดแบตระเบิดใดนะครับระวังกันตัวหรือสำคัญนะครับวางโทรศัพท์ไว้ไกลนะครับผมไว้ในรถที่จอดตากแดดอันนี้บอกเลยถ้าอุณหภูมินะครับในรถสูงกว่า 50-60 องศาเซลเซียสสิ่งที่เกิดมานะสิ่งที่ตามมาก็คือแบตเสริมระบบภายในเสียหายแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการไฟลุกใหม่นะครับผมดังนั้นแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความห่อนเนาะความห่อนนี่แหละเป็นศัตรูสำคัญเลยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับผมมีความห่อนสูงทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วแล้วก็เกิดความผิดปกติอุปกรณ์ติมได้มาตรฐานก็เป็นปัจจัยเนอะสภาพแวดล้อมเช่นการความชื้นฝุ่นความห่อนสูงนะครับผมรวมไปถึงแบตเตอรี่ติมได้สุกได้สับเป็นห้องว่าเสื่อมสภาพเนาะแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพก่อใจงานหลายปีปองพองโกงพองอันนี้แหละครับผมหากใครมีสัญญาณเตือนเหล่านี้นะครับผมระวังกันตัวเนิ่มว่าจะเป็นเครื่องห่อนผิดปกติแบตบัวมีกลิ่นใหม่ชาร์จไฟเข่าออกจ้าๆนะหรือชาร์จแล้วมันห่อนอันนี้ระวังตัวเนอะวิธีการป้องกันนะครับผมเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมใจหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จที่ได้รับมาตรฐานชาร์จในพื้นที่อากาศที่สะดวกคอนถอดเคสนะออกก่อนชาร์จเนาะเวลาคือมันห่อนนะครับผมหลีกเลี่ยงการลิงเกมหรือใช้งานโทรศัพท์เวลาชาร์จเนาะวางโทรศัพท์ไฟเตะอย่างที่มันปิ้นมอญปิ้นผ้าห่มปิ้นโซฟานะครับผมชาร์จไฟไก่ชาร์จไฟไก่วัตถุไวไฟนะครับผมว่าจะปิ้นไฟแช็กอีเนาะหรือว่าแบตสำรองต่างๆนะครับผมหากพบแบตเตอรี่บวมควรนำเข้าศูนย์ทันทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการชาร์จในที่มันเป๊ะมันชื้นนะครับผมดังนั้นแล้วเอามาฝากไว้แล้วใครตีเยะอยู่เลี่ยงกันสักหน่อยเนิบด้วยความเป็นห่วงของสปท.ละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมวันนี้ต้องนำรายการ อูข่าวเราความจำรายการเราจะจะไปตีข้องลองข่าวแล้วนะครับผมอูข่าวเราความต้องลาไปก่อนแล้วเนอะปะกันใหม่วันพุธนะครับผมเดี๋ยวไปปะกันกับตีข้องร้องข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายๆนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ผีตาโขนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละครับคือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาระบุอีกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วครับและก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทครับไปกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาการทิ้งงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่มันคุ้มค่ามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางไปพิจารณากันต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายครับสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่าข้อเสนอด้านราคาครับพร้อมทั้งให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเอามาประกอบกันด้วยนะครับ ประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนั้นทำให้หลายโครงการของรัฐได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาทิ้งงานบ้างหรือทำให้งานรัฐล่าช้าบ้างนะครับสุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองโดยร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับเพื่อให้ทางรัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญาที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างจริงจังและอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยตรงแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าและก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่ออันนี้ปิดตายเลยทีเดียวครับแล้วมากไปกว่านั้นในร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการของรัฐก็ว่าได้เชียวล่ะครับพี่น้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมันล่าช้าพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะทำให้การใช้เงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาการทิ้งงานและช่วยให้โครงการภาครัฐมันเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องข่าวดีของแรงงานไทยกันหน่อยตอนนี้แรงงานไทยเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวทางอิตาลีเขาเล็งแล้วครับที่จะเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีรัฐบาลเองก็เร่งทำ MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าILC นี่แหละครับสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจากการหารือระหว่างกันทางฝ่ายอิตาลีก็ได้แสดงความสนใจแล้วครับที่จะรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีเลยทีเดียวในสาขาที่ยังขาดแคลนในประเทศอิตาลีอันได้แก่ภาคเกษตรกรรมสาธารณสุขและภาคบริการครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีกันด้วยเพื่อเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า MOU นั่นแหละครับในด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนพร้อมยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสวัสดิการและสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากลแล้วในการหารือนั้นทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือใน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่1การพัฒนาอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกแรงงานร่วม2การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบบำนาญชราภาพ3การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวและ4การเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรปทีนี้หากการจัดทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายทางอิตาลีก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานสำคัญของคนไทยแล้วครับในยุโรปความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานของแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะแหล่งแรงงานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าในระดับสากลอีกด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่จังหวัดในภาคใต้ที่ติดชายทะเลกันหน่อยภูเก็ตกระบี่พังงาตอนนี้ทางรัฐบาลเขากวาดล้างนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเร่งขยายผลเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปแล้วปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีนี่แหละครับตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทางรัฐบาลเองก็บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้มันเห็นผลเกิดผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเลยทีเดียวปฏิบัติการที่ชื่อว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ครับดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงด้วยกันพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณ 1,053 ล้านบาทครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการอย่างเร่งด่วนทีเดียวบอกว่าให้เร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันด้วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนให้แจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตรายเอาต้องไปถามที่หน่วยไหนก็สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสคบไปบูรณาการแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าสคบนี่แหละได้สั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นั่นแหละครับพร้อมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเพื่อบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก็เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานนะครับว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแหละครับแล้วในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนานาจากออนไลน์ หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611166หรือจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วนอย.ก็ที่1556 1556ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่มันเป็นยังไงครับทางรัฐบาลเขาก็ยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลย้ำว่าเน้นฝากคันคุณภาพดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยครับรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กวัยปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ครับเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสมุดสีชมพูโฉมใหม่ก็ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อให้มันทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญอันได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งในด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยกันด้วยครับโดยทางกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแหละครับเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และที่สำคัญคือให้นำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับโดยสถานพยาบาลที่สนใจสามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศครับและไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มว่าเป็นยังไงล่าสุดทางการรถไฟได้สั่งหยุดงาน2วันเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นาทีของวันที่20มิถุนายน2569ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์แห่งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายทันทีครับซึ่งก็เป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานชาวเมียนมา1รายครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว แล้วล่าสุดครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีทันใดเลยละครับเป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุ

จัดขึ้นคือระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026นี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิตินะครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดในเรื่องการประชุมนี้ได้ที่ www.am2026thailand.go.th โซเชียลมีเดียก็ที่ Facebook คือ am2026thailand Instagram X YouTube TikTok LinkedIn อย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ